0: พื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทางนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ในโครงการครั้งหน้าหรือไม
1: ่คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราจะให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริง
0: ๆสอดคล้องกับนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
2: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
0: ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
4: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60-40 ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากร

0: แต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
1: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระจิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาประทุมมารายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
3: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
5: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของแรงงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
4: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้ นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1/2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกล่เกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะห์จะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครน ที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
3: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-25-25-23และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14:00 น.แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบฝันรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นส่วนทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพ สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธารัตนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง73ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 สูงกว่าระดับเรปานกลาง42ซมและเวลา 16:55 ต่ำกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร25ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
11: 1นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะ ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นคร
17: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
18: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
19: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
18: ฟังอีกครั้งนะคะ900
20: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
21: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
22: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอร์รี่ด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
23: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
24: ถูกเสมอ
23: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
25: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
26: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
25: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
19: กรุ๊ปเซลล์ออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

วัสดีครับท่านสายทุกท่านนะคะเข้าสู่ 89.0 Best Radio ค่ะต้อนรับนะคะหลังที่ทุกท่านเนี่ยกำลังตื่นขึ้นมาแล้วนะเนี่ยบอกว่าคนนี้ก็ยังนอนอยู่ถามไปว่าคนที่กำลังฟังเราอยู่แสดงว่าตื่นแล้วนะคะขับรถขับราขับเรือขับเครื่องบินขับอะไรกันอยู่ฟัง Best Radio นะคะเวอร์ไปคนขับเครื่องบินจะได้ฟัง Best หรือเปล่าเนี่ยนะแปลว่าคุณจะขับด้วยอะไรนะคะวันนี้ขับเคลื่อนไปด้วยความสุขพร้อมกันที่ Best Radio ค่ะชั่วโมงนี้ลอนีโอพาแมร์พอร์ตมาริวันนะคะบ้านสังคมหรูที่มอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมให้กับคุณนะคะด้วยจำนวนยูนิตที่มีไม่มากอยู่อาศัยแบบสบายไม่แออัดค่ะท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นพร้อมฟังก์ชันบ้านที่มาให้ครบจบแบบไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาเลยไม่ต้องกังวลว่าเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านจะบานปลายนะคะเพราะว่าแค่เลือกเฟอร์นิเจอร์สไตล์ที่เหมาะกับเราก็สามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยและยังได้การันตีบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดได้จริงๆกับค่าไฟที่เซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนค่ะซึ่งมาพร้อมกับส่วนกลางหรูร่มรื่นใกล้ชิดกับธรรมชาติกับเฮ้าสองชั้นสระว่ายน้ำในร่มด้วยนะคะมีฟิตเนสติดแอร์ตอบโจทย์มากใครที่เดินทางแบบบ่อยๆเดินทางไปกับกรุงเทพนะคะใกล้กับมคสนามบินเดินทางแบบสะดวกรถไม่ติดขัดในราคาเบาๆนะคะเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษจองลดสูงสุดถึง 300,000 บาทยังมีของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรี0834366643หรือ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือก Lerneo Pub Airport มาริวันค่ะการจัดงานที่เหนือระดับนะคะประทับใจทุกๆคนเลยนะคะมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้ในทุกๆการจัดงานประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมดนตรีหรืออื่นใดนะคะมาปรึกษาดูแลและที่นี่พร้อมจะสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นงานขนาดย่อมขนาดกลางขนาดใหญ่แค่ไหน0953719554ดร.นภังคลินิกนะคะเรื่องราวของการดูแลใบหน้าแก้ไขปัญหาใต้ตาแบบนี้ฟิลเลอร์สัญชาติสวีเดนก็มีอเมริกาก็มีนะคะกับการเติมใต้ตาที่หมอนภังคลินิกฟรีเข็มทู่ทุกเคสลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดสร้างพื้นที่ให้เติมเต็มให้ดียิ่งขึ้นป้องกันความเจ็บปวดและป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำดร.นภังคลินิกที่นะที่นี่เป็นคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงมากรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ชำนาญการค่ะของแท้ตรวจสอบได้รีวิวประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากใส่ใจทุกเคสหาตการสแกนกล่องนำกล่องกลับบ้านไปได้เลยฟังจากที่นี่นะคะรับความเมโสโคเรียไบต์ความน่าใสชำวาวความมูลค่า 2,500 บาทแบบฟรีๆแบบไม่ต้องจ่ายเลยเพียงแค่แจ้งว่าฟังจากเบสที่นี่เท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกหรือแอสไซด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีร้านแว่นยูนิคโดยจัดสุแพทย์ค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการแว่นตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะคะหรือว่าแว่นโปรแกรสซีฟใดๆก็ตามแต่นะคะแต่ว่าหากคุณมีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็มีเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอการเพิ่มของค่าตาในเด็กซึ่งสามารถจะช่วยชะลอได้จริงๆเพราะว่านี่คืองานวิจัยที่รองรับจริงจากทั่วโลกนักทัศนมาตรและจักษุแพทย์ที่นี่คอยบริการตรวจวัดสายตาละเอียดโดยเฉพาะที่นี่นะคะร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลขอนแก่น0942398699 0942398699เพราะว่าสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะโครงการ FIRST ขอนแก่นที่นี่คือโครงการบ้านเพื่อการเริ่มต้นใครอยากจะเริ่มต้นที่นี่นะคะคอนเดือนละ900บาททาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันทำเลดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุบและโนนตนมีถึง4แห่งให้คุณได้เลือกแบบเอาให้เต็มที่และก็ถูกใจกันไปเลยทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และก็ฟรีพามาให้คุณจัดได้ขนาดนี้เอาล่ะภายในปีนี้เลยนะคะเรียก
เรียกว่าเร่งรีบหน่อยสำหรับการตัดสินใจเพราะคุณจะได้ทำเลที่ดีก่อนใคร0804442555 0804442555 Facebook IG และ LINE @cyfirst.howforbegin นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในเบรกนี้ด้วยวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับหน้าเว็บที่ปกติส่งข้อความมาขอเพลงได้วันนี้เลือกช่องทางนี้แทนนะคะ BEST89 ในแฟนเพจ Facebook นะเพราะว่าในหน้าเว็บของเรายังไม่สามารถจะส่งข้อความได้แต่ว่าฟังออนไลน์ได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันฟังออนไลน์เรดิโอไทยง่ายๆแบบนั้นนะคะหรือใครที่กำลังฟังกันอยู่ที่วิทยุเนี่ยนะก็ขอเพลงกันได้นะคะผ่านทางแฟนเพจของเราเลย BEST89 รอทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio ที่นี่กันต่อนะคะพร้อมเรื่องราวที่จะเพิ่มเติมให้วันนี้เดี๋ยวดูว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจและเพลงไหนที่คุณอยากให้คุณได้ฟังกันแบบถูกใจเลือกกันมาได้เลยที่ Best ที่นี่นะคะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ือก Chili ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชเพลิกราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go We are Go Wholesale
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

ใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวทองกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

งกันเข้ามาแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเพิ่มเติมเรื่องราวข่าวสารเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการที่ทุกท่านเนี่ยได้พบกับไทยช่วยไทยได้ใช้กันบ้างแล้วหรือยังส่วนวันนี้นะคะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 ค่ะบางคนอาจจะมีคำถามว่าใช้เอกสารอะไรในการยื่นธนาคารไหนกันบ้างนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 นะคะยืนยันตัวตนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ที่ธนาคารไหนใช้เอกสารอะไรบ้างก็ตอนนี้บางคนอาจจะเตรียมตัวไปเช็คกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันซึ่งการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรวมถึงกลุ่มที่ตกหล่นในปี2565เพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาผู้ที่มีรายได้น้อยและไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเพื่อให้ได้กลุ่มของคนที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายนะคะ5ช่องทางนะคะในการยืนยันตัวตนก็มีแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้ก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วแหละนะคะส่วนเว็บไซต์หลักโครงการนะคะก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะก็ยังมีเว็บสำหรับเวลแฟร์ซึ่งเพราะว่าอันนี้อาจจะหายากว่าเป็นคนแบบอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรหรือผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยค่ะยืนยันลงทะเบียนนะหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารในตามวันและก็เวลาของแต่ละสาขาของธนาคารนะคะ5ธนาคารนี้ประกอบไปด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส. 2คือธนาคารออมสินค่ะ3คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสธนาคารอิสรามแห่งประเทศไทยนะคะทอทนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมดคือ5ธนาคารนี้นะคะสำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่ออ่านข้อมูลในเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดเลยนะคะระบบจะแจ้งข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็วันเกิดต่างๆนะคะตรวจสอบให้ถูกต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และกดบันทึกข้อมูลระบบก็จะแสดงเงื่อนไขต่างๆให้คุณได้ตกลงในการลงทะเบียนยืนยันเรียบร้อยเสร็จสับแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับผู้ที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะคะ

และเบรกนี้นะคะจึงสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะวิทยาเขตอยู่ขอนแก่นน้องคนไหนจบม.6 ปวช.กศน.ปวส.เทียบเท่าเข้ามาเรียนที่นี่ได้ไม่ต้องใช้คะแนนใดๆอะไรเลยมาสมัครเรียนได้ทุนการศึกษาไปด้วยนะคะสามารถที่จะสมัครได้ที่หมายเลขนี้043224111 043224111และ0925374400เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้นะคะสามารถค้นหากันได้กับเบอร์โทรศัพท์นี้กับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยหกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้นะคะพร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขค่ะกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและก็สวนส่วนกลางขนาดใหญ่นะคะที่มีถึง3สวนด้วยกันนะคะกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะ6และ7มิถุนายนนี้เสาร์อาทิตย์นี้ไปเจอกันนะคะในการจองค่ะรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูไปเลยเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านถึง 15 ล้านบาทเจอกันนะคะในวันที่6และ7มิถุนายนนี้2วันที่แกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร17201717

และพาคุณไปที่ Attitude Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามที่มอบความสบายใจให้เมื่อก้าวเข้าไปใช้บริการและหากจะดูแลเรื่องของสิวนะคะที่นี่เน้นเรื่องของการรักษาสิวแบบไม่มีเลี้ยงค่ายยึดตามเบสไลน์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดเลยที่นี่คือ Attitude Clinic ค่ะในการรักษาสิวของเขาเนี่ยนะคะจะมีการตรวจเลือดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องได้ทานยาสิวเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยในการรักษาสิวแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีด้วยนะคะเขามีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าแบบครบจบเลยทีเดียวนะคะดูแลกันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งแบบรักษากันไปยาวนานจนจบคอสนั้นๆไปเลยนะคะราคาเริ่มต้นที่690บาทนะคะสำหรับยากินยาทานในคอสพร้อมได้ไปเลยปรึกษาฟรีๆก่อนได้ที่ Attitude Clinic ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะ

0: และฤดูการผลไม้มาถึงแล้วชวนกันมาฟินกับทุเรียนและผลไม้ตามฤดูการที่โกโฮเซลสายผลไม้ห้ามพลาดค่ะพบกับทุเรียนและผลไม้คุณภาพดีสดใหม่ส่งตรงจากสวนคัดสรรหลากหลายสายพันธุ์ทั้งทุเรียนเงาะมังคุดลิ้นจี่ลำไยและผลไม้อีกมากมายมั่นใจได้ในคุณภาพความสดใหม่และความคุ้มค่าเพราะโกโฮเซลคัดสรรผลไม้คุณภาพให้คุณได้อิ่มอร่อยกับรสชาติหวานฉ่ำสดชื่นเต็มคำในราคาสุดคุ้มครบในที่เดียวเลยนะคะมาเลือกซื้อผลไม้สดคุณภาพดีได้แล้ววันนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาใกล้ที่ไหนไปช็อปกันได้เลยถึงฤดูผลไม้เมื่อไหร่ต้องนึกถึงโกโฮเซล
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
0: ขออนุญาตพาทุกท่านนะคะเตรียมพักเบรก8โมงครึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันใน Best ที่นี่กับ DJ โบจ้า
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Contemporary ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ย
5: ที่สุด
4: ของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
6: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพ ื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best FM 89

ังเสียงดีเจกันบ้างนะคะฟังเพลงกันแล้วนี่ที่จะไปฟังข่าวตอน9โมงกันเพลงนี้นะคะขอบคุณสำหรับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถค่ะรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดกับ Car Forecast เลยเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast นั่นไงจ้าข่าวดีนะคะอย่างที่บอกค่ะจะช่วยให้คุณได้ลดภาระบอสบายขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมมีรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถต่อได้ไม่สะดุดกำลังมองหาเงินหมุนแบบสบายใจจังหวะนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะรีไฟแนนซ์นะคะกับ Car Forecast ได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนด้วยสมัครกันเลยกับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถ Lotus ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะคะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดให้คุ้มล่ะค่ะใครที่กำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายสบายผ่อนทั้งเงินสดค่ะชำระบัตรเครดิตก็ได้นะคะพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนจะรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจทุกเส้นทางขับรถแบบไหนก็มีคนดูแลกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟค่ะเราเปรียบเทียบประกันจริงจังให้ดิวปังแบบออโต้เลยซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะ

พักฟังเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหลัง9โมงเจอกันที่เบสนะคะเพิ่มเติมข้อความได้ที่แฟนเพจ BESTBEST89 ติดกันเลยนะคะหน้าเว็บยังคงส่งข้อความไม่ได้แต่ฟังออนไลน์กันได้นะคะก็ตลอดระยะเวลาผ่านมาเนี่ยกลับมาที่นี่2อาทิตย์แล้วก็ยังคงใช้ไม่ได้คิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่นี่จ้ะ

0: ถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: พายุโซนร้อนชังนีพัดถล่มญี่ปุ่นทำฝนตกหนักดินไหลท่วมทางรถไฟอพยพประชาชนหลายแสนคนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุโซนร้อนชังนีพัดถล่มญี่ปุ่นทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในหลายภูมิภาคมีการสั่งอพยพประชาชนหลายแสนคนขณะที่เมืองคาวาชุจังหวัดชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่นมีรายงานเกิดเหตุดินไหลจากบริเวณเนินเขาลงไปท่วมรางรถไฟบางส่วนนอกจากนี้ยังทำให้สายไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายเพราะดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเส้นทางรถไฟดังกล่าวซึ่งเล่นเลียบชายฝั่งอิสุคิวโกะปิดให้บริการ1วันก่อนหน้านี้เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บจากพายุชังมีในหลายภูมิภาคอย่างน้อย23คนอาคารบ้านเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เกือบ 60,000 หลังนอกจากนี้ยังกระทบเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงบางเส้นทางและต้องปิดการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเกือบ 5,400 แห่งขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องวางต่อ
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ือก Chili ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: รุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ศูน

0: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
1: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
2: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
0: ิ
3: ศฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ฟังเพลงก็จะบอกเฮ้ยดีเจหายไปไหนอย่างเงี้ยเปล่าหรือว่ารอฟังดีเจโบอยู่ก็ไม่รู้ทายด้วยนะคะสำหรับพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณทะเนศจากกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณแพรการจากราชบุรีค่ะวันนี้ที่จังหวัดของคุณนี่แดดออกแล้วหรือยังถ้ายังแล้วก็เตรียมตัวเลยเฮ้ยเตรียมตัวอะไรรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมเขามีการเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาอีกแล้วนะคะอีกแล้วหรอเตือนตลอดเลยมีอะไรให้เตือนก็อยากมาเตือนนะคะมีอะไรอยากจะบอกก็อยากจะมาบอกนะคะไม่ได้เตือนแค่คุณผู้ฟังแต่มาเตือนตัวเองด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมถล่มทั่วไทยภาคใต้ตะวันออกฝนตกหนักมาก 70% ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งภาคเหนือนะคะมาดูกันว่ามีจังหวัดอะไรบ้างกันละกันเอาแบบย่อๆเลยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่นั่นกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่นะคะภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาเช่นกันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ภาคกลางค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสาครสงขลาพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกนะคะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคตะวันตกและภาคตะวันตก เดี๋ยวก่อนใจเย็นเอาภาคใต้นะภาคใต้ค่ะภาคใต้รวมเลยก็แล้วกันนะคะมีเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะและกรุงเทพพร้อมกับปริมณฑลก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกด้วยเช่นกันนะคะ 60% ของพื้นที่แต่ว่าภาคใต้นี่ประมาณ 70% เลยละค่ะตอนนี้ฝนตกช่ำแต่เช้าที่ราชบุรีแล้วขอนแก่นไม่มีในนี้ขอนแก่นไม่น่าจะมีโอกาสตกตอนนี้นี่แดดออกแบบเป็นยกๆแล้วนะเนี่ยเบรกนี้นะคะมาขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะที่ทำให้เรามีข่าวสารมานำเสนอคุณผู้ฟังนะตอนนี้

0: ุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะช่วงเช้าตื่นขึ้นมาด้วยใจที่พร้อมจะลุยเต็มที่แต่ร่างกายกลับไม่รักดีมีอาการปวดอักเสบหรือบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อขยับนิดขยับหน่อยก็ทรมานจนขัดจังหวะชีวิตไปหมดอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะคะเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยที่ตรงจุดอย่าง Planus to Excel ตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดโคฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะความพิเศษคือใช้งานง่ายมากแค่ทาบริเวณที่มีอาการเพียงวันละ2ครั้งเท่านั้นคือช่วงเช้าและช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดอย่างรวดเร็วให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายผิดจังหวะ Planus 2X Gel ก็พร้อมดูแลคุณให้กลับมาพร้อมลุยได้อีกครั้งPlanus 2X Gel หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้ Best FM
0: และพาคุณไปที่งานนี้นะคะสำหรับ Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนะคะที่ไบเทคค่ะเตรียมพบกับประสิทธิภาพที่ล้ำเกินคาดนะคะในงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเครือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะใครที่เป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและอาคารนะคะก็จะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยโตไปอีกระดับผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์จาก30ประเทศเต็มพื้นที่ไบเทคบางนาค่าเข้าชมงาน500บาทหากลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าชมงานฟรีเลยนะคะที่ www.manufacturing-expo.com หรือโทร02 6867222จัดโดย RX by T

เดี๋ยวชั่วโมงหน้าพาไปดูดวงกันตื่นเต้นไหมจะได้ดูดวงอีกแล้วเรื่องราวของความอะไรดีเขาเรียกว่าดวงชะตาราศีหรือเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี้ยอาจจะชื่นชอบนะแล้วก็สนใจว่าเราจะมีดวงชะตาราศีอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบแปลกประหลาดบางทีเนี้ยมันก็บอกไม่ถูกพูดไม่ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะหานำข่าวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะพอดีดูข่าวหนึ่งกันมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเลือกมาให้ฟังแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปพักฟังเพลงกันแป๊บหนึ่งนะ

0: ถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: เร่งตรวจสอบบริษัทน้ำมันเกี่ยวโครงการ THAI Passport จ่อเชิญชัยชนกชี้แจงนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ THAI Passport มูลค่า 1,600 ล้านเพราะโครงการนี้มีเหตุน่าสงสัยอาจเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผู้ร้องได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องหลายคนจากข้อมูลพบว่าบางบริษัทเป็นบริษัทน้ำมันหากเป็นไปตามนั้นจริงคงเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่มีบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งแม้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ชี้แจงผ่านการตอบกระทู้ถามในสภาไปแล้วแต่รายละเอียดจริงอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบนายรังสิมันต์กล่าวว่าการทำหนังสือเชิญนายชัยชนกมาชี้แจงจะต้องหารือกับกรรมาธิการก่อนโดยปกติทั่วไปต้องเชิญมาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องคงต้องเชิญมาพูดคุยเช่นเดียวกันส่วนจะให้ความร่วมมือแค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบการที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่ม
8: าหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: Go Wholesale สวัสดีครับ
14: Go Go Go We are Go Wholesale
15: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ

0: การ
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุลถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: พักเบรกกันดีกว่านะคะอยากให้ฟังเพลงต่อดูเวลาแล้ว 10:21 นาทีทักทายสำหรับคุณจีนี่นะคะคุณขอด้วยคุณตึงทักทายคุณอัมมูเลตนะคะจากเพชรบุรีเขาบอกว่าฝนจะตกนะคุณอัมมูเลตว่าต้องอยู่ขอนแก่นนะวันนี้มาทำอะไรมาทำอะไรทักทายน้องแบงค์รอยต่อนะคะจากนครนายกแห่งสระบุรีนะคะสวัสดีพี่ไก่ไก่ด้วยจากกทมมีคำถามถามว่าน้องสวัสดีคุณกีฟจากลพบุรีด้วยนะคะน้องแบงค์รอยต่อวันนี้ไม่มีเวลาแต่งกลอนแน่ๆเลยแต่จะให้เขาแต่งคงแต่งได้ไวแน่ๆนะงั้นท้ายๆน้องแบงค์เป็นกลอนสักหน่อยดีไหมอันวันนี้ที่จังหวัดน้องแบงค์หนอฝนตกไม่นออันฉันอยากรู้หนาตอนนี้ท้องฟ้านครแก่นหน้าสถานีนี่นะเมฆลอยมาทำครึ้มน่าดู

0: gonna feel this every day.
1: ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้ไม่มีเสียงหายใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8เข้ามาเบรกนี้นะคะดีเจโบขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยละกันนะขอพาคุณไปที่

เลอร์นิโอค่ะเลอร์นิโอเลี้ยงเมืองซิจัน39เลยนะคะไปพบบ้านสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมหรือยังนะคะที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณด้วยบ้านแบบดีไซน์ใหม่ได้รางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยและการันตีด้วยความร่มรื่นค่ะวัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันนะคะพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเฟสสุดท้ายตอนนี้ติดส่วนอังกฤษนะคะเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นด้วยทำเลสุดปังด้วยนะคะถึงถนนสีจันทร์39ใกล้แมคโครโลตัสโรงพยาบาลขอนแก่นจากราคา 4.4 ล้านบาทลดเหลือเพียง 3.99 ล้านบาทเท่านั้นมารับของแถมเพิ่มฟรีค่าโอน0บาทแล้วก็พิเศษเพียงแค่3ครอบครัวเท่านั้นไม่อยากพลาดดีลที่ดีที่สุด0834366643หรือ LINE Official SILENEO ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสำหรับที่ที่พร้อมจะตอบโจทย์ให้กับคุณในการจัดงานประชุมงานสัมมนาหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยงนะคะงานสังสรรค์ใดๆก็ตามแต่ที่นี่พร้อมจะตอบโจทย์และก็ประทับใจทุกคนแน่นอนสำหรับการมาจัดงานพร้อมความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้คำสนับสนุนการดูแลและการปรึกษาให้กับคุณนะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น0953719553

ใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดเลยค่ะกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักแล้วก็บำรุงหลังสระผม yeah. ทิ้งเอาไว้เพียงแค่ 2-5 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ผมสวยนุ่มลื่นราวกับทำสปามาในราคาเบาๆระวังสินค้าเลียนแบบนะคะของแท้ต้องกลิ่นไบโอเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่มีผมบางผมร่วงหรือว่ารังแคนะคะแนะนำกับสูตรพิเศษกับซองสีแดงกรีนไบโอนะคะแชมพูสูตรพิเศษนี้ดูแลปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางรังแคทำความสะอาดเส้นผมอย่างล้ำลึกและช่วยบำรุงเส้นผมให้หนังศีรษะแข็งแรงนะคะ

0: ราศีดวงดีสุดเดือนนี้เผย5อันดับราศีดวงดีเดือนมิถุนายนมาลุ้นกันนะคะว่าจะอยู่ในราศีนี้หรือเปล่านะคะแต่ละท่านแต่ละท่านราศีอะไรกันบ้างคะไหนพิมพ์กันมาหน่อยสิอาถามว่าคุณคิดราศีอะไรคุณธเนศคุณภรการพี่พันจิตพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดราศีอะไรจ๊ะคุณแอสพนมวรรณราศีอะไรเอ่ยต้องมีบ้างแหละนะมีคนบอกราศีกันฮะมาดูกันว่าอุ๊ยน้องแบงค์บอกราศีเมถุนเมถุนน้องแบงค์ราศีเมถุนเหรอเออคุณโดมดีๆบอกว่าราศีเมถุนจ้าคุณแอสพนมวรรณราศีอะไรคะเห็นข้อความส่งข้อความมาตลอดเลยคุณแอสพนมวรรณขอบคุณบอกว่าราศีมังกรนะครับเอาล่ะอุ๊ยขอบคุณคุณแอสด้วยนะคะส่งข้อความมาเยอะแยะมากมายอ่ะคุณกิฟเมถุนพี่เดี๋ยวนะพี่วันจิตบอกว่าราศีบัวครับราศีบัวราศีบัวก็น้องแบงค์แปลสิราศีบัวมาเหนือเมฆเลยต้องมาเดาด้วยนะราศีเมฆคือเหรอราศีบัวโอ้ตอนนี้เมถุนเพียบเลยอ่ะไอ้ยตื่นเต้นร้าวใจจังเลยราศีวอกราศีวอกมีด้วยเหรอราศีวอกเดี๋ยวก่อนเล่นเอาบงงงเลยเนี่ยราศีบัวเดี๋ยวใจเย็นนะพี่เดี๋ยวพี่พันจิตคะคือราศีเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของวันเกิดนะวันเกิดของเราคือวันที่เท่าไหร่มันจะอยู่ในช่วงวันแล้วก็สามารถดูได้ถ้าบอกว่าราศีวัวบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของปีหรือเปล่านะนะเดี๋ยวมาช่วยทำความเข้าใจให้พี่พันจิตหน่อยนะพี่พันจิตเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆฟังกันดูว่าราศีนั้นๆเนี่ยมันมีวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อาทิเช่นนะคะไม่ใช่ปีนักษัตริย์ไงคือพี่เกิดสมมุติพี่เกิดวันที่18กันยานะคะก็จะอยู่ในช่วงของราศีกันคือ17กันยาถึง17ตุลาคมแบบนี้เขาเรียกว่าอยู่ในราศีกันนะคะโอเคไหมสมมตินี่คือตัวอย่างพี่เกิดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะตรงใน5อันดับนี้หรือเปล่านะคะมาถึงราศีบัวคุณแอสบอกว่าบัวคือราศีพฤษภนะครับหรือว่าพี่เขาดูรูปหรือเปล่าดูรูปอย่างเดียวหรือเปล่าดูรูปหรือเปล่าโอเคเอาเป็นว่าราศีพฤษภหรือเปล่านะคะพี่พันจิตอาจจะแบบดูรูปบัวแล้วก็เป็นราศีพฤษภอ๋อผมพฤษภอ๋อพี่ก็บอกซะจนเหนือเมฆเลยอ่ะต้องให้รถต้องแปลด้วยวัวเรามันเท่ากันไหมคะวัวเรามันเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยเล่นเอางงกันทีเดียวพี่พันจิตทำให้แบบท็อกปีนี่เกิดขึ้นโบเลยแบบในวันที่โบรู้สึกว่าเบอร์เหมือนกันเอ้ามาดูกันสักหน่อยนะคะเปิดราศีดวงดีที่สุดในเดือนมิถุนายนคุณอยู่ใน5อันดับนี้หรือเปล่าอันดับ1ติดอยู่ในโผที่หรือเปล่าคะราศีเมถุนค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมค่ะไปกันแบบนี้เลยอันดับที่2ราศีกันค่ะผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมค่ะอันดับที่3ราศีแม่ราศีแม่นะคะที่เกิดขึ้น14เมษายนถึง14พฤษภาคมอันดับที่4ราศีกรกฎค่ะผู้ที่เกิด17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะอันดับ5ราศีมีนค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะเป็นไงเอาแบบอย่างนี้เลยเฮ้ยคุณ โดมดีๆเขาบอกว่าถูกต้องเลยครับเพิ่งถูกลอตเตอรี่เลยครับเมถุนครับเฮ้ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่เท่าไหร่คะคุณโดมน้องแบงค์บอกว่าพี่บอยอย่าหลุดขำดีดูไม่ขลังเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นดีนะโบก็ตลกตรงที่ว่ายังแบบยังขำเรื่องของพี่รังพี่พันจิตอยู่แบบเมถุนโชคดียังไงครับเนี่ยเอ้าคือเขาบอกว่าเป็นดวงชะตาราศีที่ดวงดีที่สุดแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าดวงดีแบบลักษณะยังไงบ้างอาจจะเป็นคนละทิศคนละทางก็ดูนะมันอาจจะเป็นเรื่องของดวงนะสำหรับฤกษ์มงคลเดือนมิถุนายนมีดังนี้นะคะคือวันนี้ค่ะ5มิถุนายนคุณอาจจะมีอะไรที่เป็นดวงที่มันดีๆวิ่งเข้าสู่พุ่งชนคุณวันที่11มิถุนายนเดี๋ยวจับตาดูให้ดีวันที่11จะเกิดอะไรดีๆกับเราบ้างและ18มิถุนายนนะคะแหมเพราะล่าเลยสำหรับราศีมังกรเนี่ยไม่มีมังกรอีกแล้วช่วงนี้ก็จะปังๆหน่อยนะเรื่องของดวงมาฝากกันน่ะดวงดีดวงดีถ้าใครที่อยู่ในราศีอื่นๆนะคะไม่ได้อยู่ในราศี5อันดับนี้บอกว่าเอ๊ะเราจะดวงดีหรือเปล่าแหมบางทีก็อย่าไปกังวลความดีที่มันจะมาเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำไหมถ้าเราทำดีมันก็จะได้ดีบางคนถามว่าตอนไหนตอนไหนทำดีจะได้ดีตอนไหน อดใจรอยังไงก็มาเจริญพรทุกท่านทุกราศีขอให้ดวงดีดวงเฮงมานั่นหนาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเดียวก็มาอาจจะเป็นปีหน้าหรือตุ๊ดหน้าก็ได้รอเดือนนี้วันนี้เลยไม่ได้หรือยังไงกัน
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfortความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

ันบ้างคนดวงดีอ่านเรื่องดวงไปเนี่ยอยากกระโดดข้ามไปราศีที่ดวงดีเลยอยากกระโดดข้ามไปราศีที่จะรวยเอ่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในราศีที่ดวงดีหรือว่าร่ำรวยเนาะเมื่อวานนี้อ่านไปแล้วหรือว่าวันนี้ก็ตามแต่วิธีการที่จะทำให้เราเป็นคนรวยได้ง่ายๆเลยนะคะก็คนที่อยู่ในดวงนั้นนั้นเอาไว้หรือว่าคนเนี้ยในบ้านหรือใครก็ตามที่คุณรู้จักเขาอยู่ในดวงชะตาราศีนี้ก็ติดเขาไว้ได้เลยดีเจราศีไหนรอดูคนดวงดีโบจะบอกว่าในทุกวันที่โบอ่านคือโบอยู่ในนั้นหมดเลยอยู่ในชะตาราศีคนดวงดีตลอดเวลาเลยบอกก็อยากจะถามสวรรค์อยู่เหมือนกันว่าตรงไหนจริงเหรอนี่คือดวงคนดีนะทุกวันนี้บอกอยากจะร้องกรี๊ดดังๆด้วยซ้ำไปหรอหรอดังๆให้สวรรค์ได้ยินนะล่ะบอกว่าบอดวงดีดวงดีอยู่ตรงไหนร่ำรวยอยู่ตรงไหนอ่ะช่วงนี้ควักออกจากกระเป๋าจนไม่รู้ว่าจะเหลืออยู่ก้นถุงหรือเปล่าเลยเนี่ยมองกระเป๋าจนตาจะเหลือกอยู่แล้วนะที่อ่านเนี่ยก็อยากจะบอกว่าทุกคนดวงดีค่ะขนาดเขาบอกว่าดวงดีมันก็ยังไหนเยอะฉะนั้นคุณน้าสมนมวันไม่ได้อยู่ในดวงดีที่เราอ่านมาแต่คุณอาจจะดวงดีเยอะกว่าโบก็ได้ก็เป็นการดูดวงค่ะอาจจะไม่ใช่ครบทุกคนไปเนาะอาจจะตกหล่นดีเจโบอยู่ในนั้นก็ได้นะก็ไม่เป็นไรค่ะนะก็ส่วนใหญ่เขาดวงดีก็คงเป็นประมาณนั้นเราแค่เป็นส่วนน้อยก็จงเข้าใจป่ะยิ้มเข้าไว้มีคุณแน่ๆบอกว่าอาจจะดีคนละแบบก็ได้อ๋อดีคนละแบบแบบนั้นน่ะเหรอโอเคได้ก็ดีแหละเป็นเมถุนหลุด QC หรือเปล่าหรอก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะสวรรค์ลืมชื่อเราไปหรือเปล่าเนี่ยจะขึ้นไปถามยังเซียนฮ่องเต้หรือว่าลืมชื่อข้าพเจ้าไปหรือเปล่าแต่ยังเซียนฮ่องเต้ไหนว่าข้าเป็นคนดวงดีข้ากำลังรออยู่ซื้อลอตเตอรี่มาตั้ง10กว่าใบที่ไม่เคยถูกสักใบด้วยซ้ำแต่ละวันนี่ขนาดเดินไปไหนเดินเข้าไปในห้องน้ำสาธารณะยังเจอเจ้าเกียรติปานอยู่เลยดวงดีชะมัดเลยเนี่ย

อยู่ในร่างเจ้าชายไปอย่างนั้นหรอแล้วต้องไปจุมพิษเคตาปาแล้วจะกลายเป็นเจ้าชายออกมาเราจะได้เป็นคนที่ดวงดีที่สุดในปัตตภีนี้อย่างนั้นหรือแค่สงสัยอาจจะมาในรูปแบบที่เราไม่รู้ก็ได้เพียงแค่เรายังไม่ได้ลองแต่แค่เห็นศพตามันหันมาแค่นั้นก็รู้สึกว่าปอดแหกแล้วแล้ววันนี้ก็ยังเจอเคตาปาอยู่เจอทุกวันเลยอ่ะหรือเขาจะใช่หรือเขาเป็นคนที่เราหลอกเขารอคอยเราหรือเปล่า

แต่ตอนนี้นะคะสุภาลัยรอคอยคุณค่ะไปพบกันในวันที่6และก็7มิถุนายนนะคะที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะสำหรับโครงการใหม่ของสุภาลัยเลยเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและก็สวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่กลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยนะคะได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูค่ะและส่วนลดถึง1ล้านบาทนะคะราคาเริ่มพิเศษ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาท2วันเท่านั้นนะคะ6และก็7มิถุนายนเจอกันที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ค่ะAttitude Clinic นะคะคลินิกความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจใครที่อยากจะไปรักษาสิวรุมสิวรอยแดงรอยดำนะคะคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำคอยให้คำปรึกษาและก็วางแผนการรักษาแบบเฉพาะรายรักษาแบบไม่เลี้ยงไข้และก็ตรงจุดยึดตามเบสรายของการรักษาสิวที่เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดด้วยการดูแลปรับผิวหน้าของคุณนะคะปัญหาใดๆก็เดี๋ยวจะไปดูแลโดยเครื่องตรวจวัดเฉพาะเลยทีเดียวหากจะต้องได้ทานยาจะต้องได้ตรวจเลือดก่อนเพื่อเช็คความปลอดภัยราคาเริ่มต้นที่690บาทได้ยากินยาทาไปในคอสเลยปรึกษาฟรีๆก่อนได้ที่ทางออกคลองตลาดต้นตาลติดกับถนนมิตรภาพดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษและตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะคะเรื่องราวของการสร้างอาคารอพาร์ตเมนต์หอพักที่เป็นอาคารสูงตึกใหญ่โตจะต้องได้ความไว้วางใจแล้วก็ความเป็นมืออาชีพที่จะสามารถทำให้คุณเชื่อมั่นเชื่อถือกับบริษัทรับเหมาที่มีตัวตนค่ะที่จะช่วยคุณวางแผนและวิเคราะห์ให้กับคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณทำกำไรได้มีระบบการวางแผนแบบเป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพแบบทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุได้อย่างดีนะคะวิศวกรและสถาปนิกดูแลไปพร้อมด้วยเลยนะคะส่งมอบตรงตามเวลามาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบได้กับผลงานทุกชิ้นของเขามาเปลี่ยนพื้นที่ดินว่างเปล่าให้กลายเป็นเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือนได้0908965556 0908965556กับธนากุล Development Group ค่ะ

ขออนุญาตพาทุกท่านค่ะมาสู่เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจเชื่อว่าหลายๆครั้งหลายๆอย่างของเราเนี่ยนะคะเริ่มต้นมาจากความฝันแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะกว่าจะลงมือทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบแล้วมันจะออกมาเป็นผลงานหรือว่าประสบความสำเร็จได้เดี๋ยวพาคุณมาพบกับเรื่องราวที่น่าจึ้งมากๆเลยกับเรื่องราวนี้ที่อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจและสามารถที่จะต่อยอดความฝันของคุณได้แม้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่า

ประหลาดใจจึ้งมากสาวจีนเนรมิตช็อกโกแลต60กิโลกรัมปั้นแบบจำลอง 3D ภาพเขียนโบราณชื่อดังอลังการเกินต้านค่ะสาวจีนเนรมิตช็อกโกแลต60กิโลกรัมสร้างแบบจำลอง3มิติภาพเขียนโบราณชื่อดังความงามชวนตะลึงไวรัลทะลุ1ล้านไลค์แม้ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะชาวจีนรายหนึ่งที่ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะอย่างเป็นทางการกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในบนโลกออนไลน์หลังเธอใช้ช็อกโกแลตหนักกว่า60กิโลกรัมสร้างผลงานจำลอง3มิติของภาพเขียนชื่อดังริมแม่น้ำช่วงเทศกาลเชงเม้งผลงานดังกล่าวเป็นการจำลองเมืองโบราณเปี้ยนจริงในรายละเอียดระดับสูงโดยถูกเผยแพร่ผ่านวิดีโอของบล็อกเกอร์หญิงที่ใช้นามแฝงว่าฟ่านซูมู่เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและสามารถกวาดยอดไลค์ได้ราว1ล้านครั้งตามรายงานของสื่อท้องถิ่นภาพต้นฉบับที่เธอนำมาสร้างสรรค์คือผลงานของจิตรกรจางเจ๋อตวนในสมัยราชวงศ์ซงเหนือซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์จีนสะท้อนชีวิตผู้คนและวิถีสังคมริมแม่น้ำได้อย่างละเอียดละออนมวลภาพต้นฉบับมีขนาดสูง 25.5 เซนติเมตรและยาว 5.2 เมตรโดดเด่นด้วยการบรรยายบรรยากาศของเมืองเปี้ยนจิงในยุคนั้นทั้งบ้านเรือนผู้คนตลาดและวิถีชีวิตริมแม่น้ำที่มีความสมจริงอย่างยิ่งสำหรับเวอร์ชั่นช็อกโกแลตฟ่านซูมู่ได้ขยายผลงานออกเป็นขนาดใหญ่ถึง 1.22 เมตรและยาวถึง7เมตรโดยใช้วัสดุหลากหลายทั้งช็อกโกแลตฟรองดอและแป้งข้าวเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุดผลงานชิ้นนี้ประกอบด้วยบ้านเรือน176หลังต้นไม้281ต้นเรือมากกว่า20ลำและตัวละครมนุษย์ถึง816คนซึ่งแต่ละชิ้นถูกสร้างอย่างปราณีตและมีรายละเอียดมิติอย่างน่าทึ่งฟ่านเผยว่าเธอเรียนรู้ทักษะทั้งหมดจากวิดีโอออนไลน์และใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างผลงานโดยก่อนหน้านี้เธอเคยทดลองทำบางส่วนของภาพก่อนจะพัฒนามาเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์ในปีนี้นอกจากนี้เธอยังมีแผนต่อยอดผลงานไปยังสถาปัตยกรรมจีนโบราณอื่นๆเพื่อให้ผู้คนเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมมากขึ้นพร้อมย้ำว่าความสนใจของเธอในด้านนี้เกิดจากการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโลกออนไลน์ขอบคุณที่มาด้วยนะคะสำหรับที่มา SCMP และข่าวสดออนไลน์ค่ะ

ิดว่ามีการเชื่อมต่อนะคะกับข่าวที่เป็นเรื่องราวของการทำผลงานที่เกิดจากของกินและก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะคะยังมีอีกนะคะอีกหนึ่งข่าวที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆซึ่งก็เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมากับหญิงสาวจีนวัย25ปีค่ะที่ใช้ฟันแกะสลักแครอทสร้างงานศิลป์สะกดทุกสายตาหญิงจีนวัย25ปีใช้ฟันแกะสลักแครอทเป็นงานศิลป์ตั้งแต่ตัวการ์ตูนสัตว์ไซส์จิ๋วไปจนถึงสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์หญิงจีนคนหนึ่งสร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ด้วยผลงานประติมากรรมที่สร้างด้วยฟันเพียงอย่างเดียวทำให้เธอมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเธอคือเชิ่นซินอายุ25ปีจากมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนโดยเธอโพสต์วิดีโอผลงานแกะสลักแครอทของตัวเองให้ผู้ชมเห็นตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กๆตัวการ์ตูนไปจนถึงงานสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เช่นกำแพงเมืองจีนและหอนกกระเรียนเหลืองรวมถึงเครื่องประดับสวมใส่ได้เช่นมงกุฎฟีนิกซ์และหมวกเงินของชาวม้งซึ่งทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยฟันของเฉินค่ะในหลายวิดีโอนะคะเชิญโชว์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากัดแครอททีละนิดเพื่อแกะสลักโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือใดๆทำให้ผู้ชมบางคนล้อเล่นเธอว่าเธอคงซ่อนเครื่องพิมพ์สามมิติไว้ในปากฉันเรียกตัวเองว่าปฏิมากรฟันคนแรกของทั้งอินเทอร์เน็ตแม้เธอจะไม่ใช่ศิลปินมืออาชีพแต่เคยเรียนด้านการออกแบบกราฟิกและโมเดิร์น3มิติตั้งแต่มัธยมและในระดับมหาวิทยาลัยและยังชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆอีกด้วยจุดเริ่มต้นของผลงานสุดอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันหยุดตรุษจีนปี2568ขณะที่เฉินกำลังกัดแครอทเล่นเพื่อฆ่าเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจจนค้นพบว่าความสามารถพิเศษของตัวเองและกลายเป็นความหลงไหลในด้านการแกะสลักด้วยฟันการแกะสลักสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนอย่างกำแพงเมืองจีนต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ต่อชิ้นเลยทีเดียวโดยเธอสร้างผลงานแกะสลักแครอทมาแล้วมากกว่า100ชิ้นและล่าสุดเธอเริ่มใช้ผลงานแกะสลักของตนเองเพื่อเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เด็กๆฟังแครอททั้งหมดมาจากสวนของครอบครัวของเธอค่ะและเศษที่เหลือจะถูกนำไปทำอาหารหรือเลี้ยงสัตว์อย่างไรก็ตามเฉินบอกว่าศิลปะแนวนี้มีผลข้างเคียงนั่นก็คือทำให้ปวดฟันและแก้มรวมถึงกรามจะใหญ่ขึ้นแต่เธอก็ระมัดระวังดูแลฟันเป็นอย่างดีหลีกเลี่ยงทั้งน้ำอัดลมและขนมหวานล่าสุดเฉินมีผู้ติดตาม 1.2 ล้านคนและยังตั้งเป้าหมายต่อไปอีกคือการแกะสลักภาพม้วนคลาสสิกริมแม่น้ำในเทศกาลชิงเหมิงซึ่งแสดงชีวิตผู้คนในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนียวที่เมืองเปยจิงปัจจุบันก็คือเมืองไคเฟิงมณฑลเหอหนานผู้ชมออนไลน์คนหนึ่งถึงกับกล่าวติดตลกว่าเธอคงเคยเป็นกระต่ายในชาติที่แล้วแน่ๆเลยยกนะคะเรื่องราวของการสร้างสรรค์ผลงานนะคะจากแรงบันดาลใจและก็ความสามารถพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะจากเมืองจีนมาให้ทุกคนได้ยินได้ฟังกันที่ Best Radio ที่นี่หาแต่ว่าไม่ได้อยากให้คุณนี่ต้องนำไปเรียนแบบถึงขั้นต้องมาทำแบบเป็นเอาไปกัดหรืออะไรนะคะอย่างที่เธอบอกว่ามันเป็นความค้นพบแบบด้วยความไม่ได้ตั้งใจนะมันเกิดจากการที่ได้ลองหาเวลาว่างในการใช้ฟันแทะอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กๆน้องๆฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่จะเอาไปแทะไปแท้ทำได้สิ่งที่เขาทำได้คืออาหารที่สามารถทานได้จริงๆนะฉะนั้นแล้วเนี่ยความแข็งแรงหรือว่าในรูปสรีระร่างกายของเรานะคะมันมีความแข็งแรงมีความเปราะบางซึ่งมันแตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกๆคนนะอาจจะเป็นความสามารถพิเศษจริงๆนะคะฟันของหญิงสาวคนนี้อาจจะมีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่บุคคลกันไปนะคะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะก็อยากจะให้น้องๆได้ฟังแล้วไม่เรียนแบบกันไปตามซะหมดนะคะแต่หากจะหาความสามารถพิเศษอื่นๆที่เรามีความเชี่ยวชาญและก็ถนัดมาได้จริงๆเนี่ยนะคะก็ลองดูเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเราอาจจะมีความเก่งคนละแต่ละด้านนะคะมันจำเป็นต้องเหมือนกันฉะนั้นเราเก่งด้านไหนทำด้านใดกันบ้างนะคะก็ส่งเสริมกันไปนะคะขอบคุณด้วยนะคะวันนี้เรื่องราวดีๆวันนี้นำมาจาก
เว็บข่าวสดค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะพี่สกลจากคำพนมคุณแอสพนมวันจากขอนแก่นนะคะขอบคุณด้วยสำหรับคุณกิฟจากลพบุรีต้องบอกพี่รังสีอยากเอาไปเรียนแบบนะคะขอบคุณด้วยคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณภารการจากราชบุรีค่ะคุณพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณกุมาจากชลบุรีนะคะคุณตึงคุณขอนะคะน้องแบงค์รอยต่อจากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ไหนฮะน้องแบงค์รอยต่อนครนายกแอสระบุรีขอบคุณน้องล็อกด้วยนะคะจากเพชรบูรณ์ค่ะสลับจังหวัดให้ไปหมดแล้วนะวันนี้วันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เราเจอกัน2ช่วงสินะว้าวขอบคุณคุณสปอร์ตด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เบสเรดิโอที่นี่ด้วยนะคะแล้วคืนนี้เรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะ3ทุ่มเป็นต้นไปกับดีเจโบโบนะคะขอให้ช่วงเวลานี้ดีนักหนาขอให้อะไรก็ตามดีเข้ามาหาหนอขอให้ทำอะไรก็ดีเนาะจะหลับตาจะลืมตาแล้วก็ขอให้ดีตลอดวันไปแล้วค่ะสวัสดี

0: ถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ยุติสงครามถอนกำลังทหารออกจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐซึ่งนำโดยพรรครีพับลิกันลงมติด้วยคะแนน215-208เสียงไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทำสงครามกับอิหร่านต่อไปและจะต้องถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านแม้แต่ว่าสภาคองเกรสจะลงมติประกาศสงครามโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกัน4คนที่ลงคะแนนเห็นชอบมติอำนาจสงครามได้แก่ทอมบาเรสจากรัฐมิชิแกนวอร์เรนเดวิสันจากรัฐโอไฮโอไรอันฟิสแพทริกจากรัฐเพนซิลเวเนียและโทมัสแมสซีจากรัฐเคนทักกี้ขณะที่พรรคเดโมแครตไม่มีสมาชิกลงคะแนนเสียงคัดค้านและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร7คนไม่ได้ร่วมลงคะแนนเสียงนี่นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐสภาแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะมีเสียงข้างมากนี่นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐสภาแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะมีเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและนี่สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่สมาชิกพรรคของเขาเกี่ยวกับความขัดแย้งกับอิหร่านที่ดำเนินการมา3เดือนแล้วขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: เจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: เรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ธนากรุณ Development Group
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
11: ่อฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: 0

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับเพลงเพราะๆที่มีช่วงเหงาเหมือนกันใหม่ในคืนนี้นะฮะกับพี่กบถ่ายซีนนี่ทุกคนโอเคนะฮะหนึ่งเพลงเก่าเพลงเพราะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้านะครับหลากหลายเพลงต้อนรับกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับเดี๋ยวปังกลับมาเปิดให้ได้ฟังกันแต่ตอนนี้แนะนำกับอีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆนะครับของเลอร์นีโอเขามีหลากหลายโครงการเลยแต่ว่าวันนี้เบรกนี้นะครับขอแนะนำกับเลอร์นีโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนะจ๊ะเป็นบ้านสังคมหรูฮะเรียกได้ว่ามอบความเป็นส่วนตัวนะครับระดับพรีเมียมเลยด้วยยูนิตที่มีไม่มากอยู่สบายไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับฟังก์ชันบ้านมีให้มาแบบครบไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาเลยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลายด้วยนะครับเพราะว่าแค่เลือกเฟอร์นิเจอร์สไตล์ที่เหมาะกับเราก็สามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยและยังการันตีนะที่เนี้ยเขาเคลมไปเลยว่าเป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5เลยจ้าที่ลดค่าไฟได้จริงนะครับสามารถเซฟเงินของคุณได้ชัวร์เหมือนอยู่ฟรีด้วยเพราะไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติครับในโครงการคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มและฟิชเนสติดแอร์ด้วยนะบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงาน2นาทีโดยประมาณก็ถึงถนนมาริวานแล้วนะครับใกล้กับมข.และสนามบินด้วยนะครับเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆจะไปต่างจังหวัดหรือกรุงเทพอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ยังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับ5ระดับเลยนะครับนะราคาที่เรียกว่าสบายกระเป๋าสุดๆ 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทเท่านั้นนะฮะจองวันนี้ครับรับส่วนลดไปเลยสูงสุด 300,000 บาทแล้วก็รับของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอนด้วย0บาทนะฮะติดต่อได้เบอร์นี้จ้ะ0834366643แล้วก็ LINE Official เนาะพิมพ์ Asai LENEO นะฮะ

0: และน้องๆเด็ก69อย่าลืมนะเพราะว่าม.ศรีปทุมขอนแก่นนะจ๊ะตอนนี้เขาเปิดภาคซัมเมอร์แล้วฮะน้องที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.โดยเทียบเท่าเนาะมาสมัครเรียนกันได้นะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยหรือถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะจ๊ะสามารถติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะฮะ043224111ครับและอีก1เบอร์เนาะ0925374400เงื่อนไขเนี่ยไปตามนะครับที่มหาวิทยาใช่อะไรกำหนดเลยจ้าถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5นะจ๊ะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยและถ้าคุณไม่อยากพลาดกับอีก1โครงการบ้านดีๆอย่าง First ครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นนะครับที่นี่เนี่ยเราเนี่ยมีบ้านสวัสดิการผ่อนแค่เดือนละ900บาทครับคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอนบ่มนะฮะกุดกว้างหนองลูกโนนตุ่นนะครับบ้านนะฮะสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขาฟรีโอนฮะฟรีจำนองฟรีแอร์แล้วก็ฟรีพม่านด้วยเรียกได้ว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดนะครับนอห้ามพลาดเลยติดต่อเบอร์นี้จ้ะ080444นะ2555นะครับส่วนช่องทางออนไลน์นะทุกคนก็พิมพ์ @face.halfabegin หลายอย่าลืมนะสินเชื่อเพื่อคนมีรถจัดทุกคนจ่ะสำหรับกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสนะฮะบอกได้เลยว่าพิเศษมากเลยเพราะว่าดอกเบี้ยถูกสุดอะไรสุดเลยนะจ๊ะเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นเองและยังได้วงเงินเต็ม 100% ครับแถมอนุมัติเงินไวนะฮะภายใน30นาทีเลยผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้นั่นเองนะครับและผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าลืมนะครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้รถยังมีขับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเงินไปต่อยอดเสริมธุรกิจสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจเลยสามารถโทรสอบถามได้ฮะ0432094000เนาะหรือกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นนะจ๊ะตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าลดเลยละนะฮะทุกคนโอเคตอนนี้เที่ยงตรงจ้ะฟังข่าวต้นชั่วโมงการไลฟ์เดี๋ยวกลับมาเจอกันบริกนะฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รัฐบาลกางแผนรับมือฤดูฝนสั่งกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยางชีพด้านปศุสัตว์รวมถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนมีความชื้นสูงและแปรปรวนอย่างรวดเร็วมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นโคกระบือสุกรแพะแกะและสัตว์ปีกทำให้สัตว์เกิดความเครียดระบบภูมิคุ้มกันลดต่ำลงซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติอาทิซึมเบื่ออาหารมีไข้ไอจามหรือมีอัตราการตายที่ผิดปกติรีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีและขอความร่วมมือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันของก รมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงาม
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: ฒนาคุณ Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Extra

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวหรือคลิก Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร 0-444-2555 หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
11: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: โกโฮเซลสวัสดีครับ
3: go go go we are go wholesale
4: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ

0: กอบการ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับ Can't Fight the Moonlight นะครับเพลงสุดฮิตในยุค90เลยทุกคนนะฮะร้องโดยรีน่าฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1เพลงจาก Black Eyed Peas กับเพลงที่มีชื่อว่า Don't Lie นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยนะ Star Abide นะครับเพลงนี้ปังก็ชอบมากเลยของ Paris Hilton เนาะแล้วก็รวมไปถึงนะครับก่อนหน้านั้นนะครับอีก1เพลงนะครับเป็นเพลงใหม่นะฮะของ Taylor Swift ด้วยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันขวัญใจหลายๆคนเลยนั่นก็คือ Toy Story นั่นเองตอนนี้เขากำลังจะมีภาค5นะครับผมเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าเพลงนี้ชื่อว่า I knew it I knew you นั่นเองนะฮะแนะนำเป็นเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันนะจ๊ะและการคัมแบ็กกลับมาของศิลปินที่มีชื่อว่า18นั่นเองนะครับผมเนาะกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า You got the look นั่นเองฮะ

และแน่นอนนะครับเบรกนี้นะคะจะบอกว่ากว่า 20,000 ซีซีเนี่ยต้องยกให้กับหมอน้ำหวานคลินิกเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่นะครับแก้ปัญหาใต้ตาอย่างเวสต์ไทยแลนด์ฟิลเลอร์สัญชาติสวีเดนนะครับผมเนาะอยู่ได้ถึง 8-12 เดือนเลยเนื้อเก่งง่ายมีความเป็นธรรมชาติครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับจุยเดิมนะฮะฟิลเลอร์สัญชาติอเมริกาเนาะเนื้อนุ่มละมุนอยู่ทนอยู่นานครับอยู่ได้ถึง 12-18 เดือนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีนะครับที่หมอน้ำหวานคลินิกเนี่ยความพิเศษคือถ้าเติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกเนี่ยฟรีเข็มทุกเคสเลยนะ

0: ว่าเข็มทุบตัวนี้นะครับก็จะช่วยในการเรื่องลดการฉีดโดนเส้นเลือดฮะสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำนะครับเนาะคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงนะครับดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการผลิตภัณฑ์ของท้ามีอย.ตามกฎหมายนะครับเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสนะฮะสามารถสแกนฉีดได้แล้วก็เมื่อนำทำหัตถการเสร็จฮะสามารถนำกล่องกลับได้เลยนะฮะคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำของท้าแล้วก็เห็นผลแน่นอนฮะและถ้าไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนี่ยทุกคนอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio นะครับเพราะจะได้รับไปเลยเมโซคอเรียนาใส่ชัมบ้ามูลค่าถึง 2,500 บาทบนโดยทีเดียวนะจ๊ะไปติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับในแฟนเพจ Facebook นะฮะเสิร์ชเลยดร.น้ำหวานคลินิกหรือแอดไลน์ก็ได้นะสาพิมแอดไลน์ดร.น้ำหวานคลินิกคีคีเอ้ย We'll just wait until the sun goes และสังเกตไหมทุกคนว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่ามากกว่าการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็หอพักเนาะเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนกันเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์นะฮะวางแผนทางคุณต้องเริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้เลยการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือครับมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะแล้วก็บริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้เลยธนากุล Development Group เนาะเราเนี่ยฮะมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนะฮะนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะการันตีเลยฮะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถนะครับตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะอย่างที่ปังบอกไว้ฮะว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะทุกคนยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคนในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะและยังมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะที่ธนากุล Development Group นะครับโทรได้ที่0908965556ครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อนะครับนึกถึงเพลงเก่าเพลงนี้อ่ะทุกคนเป็นเพลงฮิตในตำนานเลยนะฮะ How Do I Live นั่นเองเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Con Air นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงเพราะเพลงช้าเพลงนี้กันหลังเบรกนี้จ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: เม้นครุป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
8: ่
9: อนไขก
8: ่
9: อนต
6: ั
9: ดส
6: ิน
9: ใจทำ
6: หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงช้าของพี่ตินาที่พร้อมมากๆเลยนะฮะห้องเดิมครับทุกคนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งซิงเกิลนะครับการจากทีมเพชรลัสนั่นเองกับจิ๊บนั่นเองนะฮะแล้วก็How Do I Live นั่นเองนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องคอนแอร์นั่นเองสามเพลงพอฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันเดี๋ยวเบรกหน้าเปลี่ยนโหมดมาเป็นเพลงแดนซ์กันหน่อยดีกว่านะจ๊ะแต่ตอนนี้เนี่ยฝากกันไว้ด้วยกับ Attitude Clinic ครับเพราะว่าเขามาเปิดสาขาแรกนะครับที่ภาคอีสานละก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองทุกคนจ๋าและแน่นอนนะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวรุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะฮะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันเลยและไม่มีเลี้ยงไข้นะยึดตามเบสไลน์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองครับผมแล้วแน่นอนนะฮะในเคสที่ต้องแบบทานยาสิวครับทางคลินิกนะเขามีการโคกับแลบตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดคนไข้มั่นใจได้เลยก็ราคาหลายๆท่านอยากทราบใช่ไหมเริ่มต้นนะครับครั้งละ690บาทเท่านั้นจะได้ยากินแล้วก็ยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยนะฮะหรือคุณผู้ฟังจะเข้ามาพูดคุยปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาล นะครับติดถนนมิตรภาพเลยหาไม่ยากนะจ๊ะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดทำความรู้จักกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยAttitude Clinic ขอนแก่นจ้าและอย่าลืมนะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับโครงการใหม่ของสุภารัยการวิวสีจันแอร์พอร์ตนั่นเองเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7นี้นะฮะเชิญทุกคนมาที่โครงการนี้เลยนะครับเนาะเดินทางก็สะดวกนะครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยท่ามกลางธรรมชาติกลิ่นอาสตายุโรปนะครับผมเนาะและถ้าจองในงานนะฮะรับไปเลยกับรถยนต์ไฟฟ้า GQ และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาก็พิเศษมากๆครับเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะจ๊ะพบกันเสาร์ที่6อาทิตย์ที่7มิถุนายนครับหรือท่านไหนอยากลงทะเบียนตอนนี้รับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครก็คลิกเข้ามาที่สุภารัยจังหวัดขอนแก่นใน Facebook ได้เลยนะครับหรือหยิบโทรศัพท์โทรมาเบอร์นี้ฮะ1720จ้ะโอเคจ้ะทุกคนบ่ายโมงกับอีก2นาทีเนาะเดี๋ยวเราฟังข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกนะจ้ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: พายุโซนร้อนชังมีพัดถล่มญี่ปุ่นทำฝนตกหนักดินไหลท่วมทางรถไฟอพยพประชาชนหลายแสนคนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุโซนร้อนชังมีพัดถล่มญี่ปุ่นทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในหลายภูมิภาคมีการสั่งอพยพประชาชนหลายแสนคนขณะที่เมืองคาวาชุจังหวัดชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่นมีรายงานเกิดเหตุดินไหลจากบริเวณเนินเขาลงไปท่วมรางรถไฟบางส่วนนอกจากนี้ยังทำให้สายไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายเพราะดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเส้นทางรถไฟดังกล่าวซึ่งแล่นเลียบชายฝั่งอิซุคิวโกะปิดให้บริการ1วันก่อนหน้านี้เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บจากพายุชังมีในหลายภูมิภาคอย่างน้อย23คนอาคารบ้านเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เกือบ 60,000 หลังนอกจากนี้ยังกระทบเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงบางเส้นทางและต้องปิดการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเกือบ 5,400 แห่งขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้า สถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
1: Best FM 89.0

0: กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
3: 0432241111
2: อ่ะ
3: เป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
5: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุด
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
4: ดียังไงหรอ
3: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
6: Shakira We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We're ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับ Far East Movement นั่นเองทุกคนเพลงนี้มีชื่อว่า Turn Up The Love นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหนึ่งซิงเกิลนะจ๊ะงานจาก Project Head นะฮะสามสาว Project Head ชอบมากจาก Dojo City นะครับเพลงนี้เพลงเปิดตัวเลยสุดสัปดาห์นะครับในวงเล็บ Holiday นะครับส่วนตัวชอบน้องพลอยหอวังมากนะฮะแล้วก็ Shakira ครับกับBurnับวอร์ชนั่นเองกับดายดายนั่นเองนะครับเพลงบอลโลกอีกหนึ่งเพลงปีล่าสุดนะฮะและบางเมื่อไหร่ก็มาอีกนะนะฮะของพี่นัทมีเรียนั่นเองอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะบ่ายโมงกับอีก33นาทีแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งดีๆที่นี่เลยนะฮะเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะน้องๆเด็ก69ทุกคนฟังทางนี้เลยนะครับเพราะว่าม.10 ปทุมขอนแก่นนะครับเปิดเส้นทางสู่มืออาชีพสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าหนอสามารถมาสมัครนะครับและลงทะเบียนเรียนภายใน15 มิถุนายนนี้นะรับไปเลยทุนการศึกษาจากเธอสูงสุด 10,000 บาทเลยแต่มีจำนวนจำกัดต้องรีบเลยนะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเนาะสอบถามเพิ่มเติมได้เลย2เบอร์นี้ฮะ043224111ครับแล้วก็092537440นะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยและอีกหนึ่งงานดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นที่คาสนะครับในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้นะฮะมากันได้เลยนะครับเพราะว่าคาสเขาจะมีงานดีๆกับนั่งชิลฟรีสนั่นเองบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยใครอกหักหรืออยากพักใจชวนเพื่อนๆมาด่วนๆเลยเพราะเพลงเขาโดนแน่นอนแล้วก็ทุกศิลปินทุกวงเลยนะฮะเตรียมทิชชู่มาซับน้ำตากันได้เลยเนาะเรียกได้ว่านะครับบัตร Early Burst นะเปิดขายแล้วนะครับแค่550 บาทเท่านั้นนะครับหรือถ้ามาเป็นกลุ่มนะครับเป็นบัตรชิลแก๊งนะครับ3ใบ 1,350 บาทก็จะถูกลงนะเธออ่ะมาคุ้มสุดๆงานนี้พกเก้าอี้สนามมานั่งเองได้เลยชิลๆนะครับซื้อบัตรได้ที่อีเวนต์ป๊อปนั่นเองเนาะแล้วมาจอยกันนะห้ามพลาดเลยนะครับงานดีๆแบบนี้ศิลปินมากมายเลยนะฮะอย่างนี่เลย Anatomy Rabbit นั่นเอง Rabbit โทษทีครับ Anatomy Rabbit แล้วก็ Television Off ถ้าทุก Color นะครับและอีกมากมายเลยก็อย่าลืมมากันนะจ๊ะจองบัตรกันได้เลยที่ Event Pop นะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนดีกว่าจ้าเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปักที่นี่ Best Radio ฮะ
1: คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: เมนต์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลนีโอตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grupseauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Best FM 89

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Apple Watch ของคุณช่วยติดตาม

0: คอร์ซีวานฮะเพลงนี้ไม่นั่นเองนะจ๋าแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลยทุกคนมูดนะครับ1เพลงนี้ที่มีชื่อว่ามูดนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะครับผมเช็คนั่นเองอันจ๋าสามสาวพิกซี่นะฮะแล้วก็1ของหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้เธอคือทุกคนคิดเหมือนว่าเวลาแบบเข้าไปดู TikTok ของหนุ่มคนนี้แล้วแบบฮาตลอดเลยนะครับอูโน่เหล่าทองนั่นเองนะฮะแล้วก็เพลงเขาว่าไม่ได้เด้อ2ล้านกว่าวิวแล้วนะเพลงนี้เนี่ยเธอยาถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับแต่เราชอบมากเลยนะฮะแล้วก็แอร์พรีนนะครับเนาะกับเพลงของ B.O.B. ที่ฟีเจอริ่งกับฮัลลี่นั่นเองนะฮะมาตอนนี้เรามาพูดถึงนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจะใช้จ่ายเราก็ต้องแบบว่าคิดให้คุ้มใช่ไหมใครที่กำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถก็ต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เลยนะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากเบี้ยประกันแบบเซฟเซฟหลักร้อยนะเธอเลือกได้ทั้งผ่อนเป็นเงินสดแล้วก็ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับคุ้มครองอุ่นใจแถมเรียกได้ว่าเบี้ยสบายกระเป๋าเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ทุกคนมาได้เลยที่สาขาขอนแก่นหรือว่าสาขาใกล้บ้านคุณนะครับสาขาขอนแก่นเราอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนะฮะหรือนะครับก็สามารถบอกว่าเรียกได้ว่าอยู่จังหวัดอื่นเนี่ยนะครับก็ไปที่สาขาที่ใกล้คุณได้เลยนะครับหรือง่ายๆฮะโทรได้ที่043จ้ะ209400กับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับฝากกันไว้ด้วยนะใครกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์มากันได้เลยที่นี่ฮะเพิ่มแป๊บเดียวไป 2:01 นาทีแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะครับเบรกหน้าหลากหลายเพลงเลยทั้งเก่าและใหม่นะครับรอเสิร์ฟให้ได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะฮะแต่ตอนนี้ฟังข่าวแป๊บนึงจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ยุโซนร้อนชังมีพัดถล่มญี่ปุ่นทำฝนตกหนักดินไหลท่วมทางรถไฟอบพยพประชาชนหลายแสนคนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุโซนร้อนชังมีพัดถล่มญี่ปุ่นทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในหลายภูมิภาคมีการสั่งอบพยพประชาชนหลายแสนคนขณะที่เมืองคาวาชุจังหวัดชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่นมีรายงานเกิดเหตุดินไหลจากบริเวณเนินเขาลงไปท่วมรางรถไฟบางส่วนนอกจากนี้ยังทำให้สายไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายเพราะดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเส้นทางรถไฟดังกล่าวซึ่งแล่นเลียบชายฝั่งอิสุคิวโกะปิดให้บริการ1วันก่อนหน้านี้เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บจากพายุชังมีในหลายภูมิภาคอย่างน้อย23คนอาคารบ้านเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เกือบ 60,000 หลังนอกจากนี้ยังกระทบเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงบางเส้นทางและต้องปิดการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเกือบ 5,400 แห่งขอบคุณข่าวช่อง 7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

0: ือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: Go Wholesale สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

0: อบการ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
12: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่ออ
9: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
14: ดียังไงหรอ
13: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: โอ้ดีจัง
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
16: You're a monster I can swear

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น

0: ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังเหลาทองเล

0: ้าวแล้วกูลองแค่นี้เองแหละอีหมออีหมอพ่อมึงอ่ะ
1: นะอูโน่เฮ้ยเรียกอูโน่หน่อย
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ฮัทช่องสาวนั่นเองนะครับยังโอมนะครับกับโซโนโฟนั่นเองเนาะโอ้โหเป็นเพลงที่โอ้โหเกือบร้อยล้านวิวแล้วอะทุกคนสุดยอดมากนะฮะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นฮัลโหลโมนะครับอุโนราวทองนะจ๊ะแล้วก็เอฟฮีโร่และแอนอรดีนะครับแล้วก็เอ็มพีด้วยนะจ๊ะแล้วก็หนึ่งเพลงของนารานั่นเองนะฮะสติปนาราฮะแล้วก็หนึ่งเพลงของเอมิเนมด้วยนะครับก็ซีลานั่นเองทุกคนโอเคมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยตอนแรกจะเปิดโคโยตี้ต่อนะฮะเพลงของไททอสมิธกับมิลลิใช่ไหมไม่ทันเบรกนะครับมาฟังกันดีกว่าเนาะสำหรับโคโยตี้ไททอสมิธกับมิลลิแล้วก็หนึ่งเพลงของลิซ่าอานิตากับเลมาด้วยนะครับกับGirls นี่นี่นะฮะแต่ตอนนี้ฮะฝากกันไว้ด้วยทุกคนสังเกตไหมจ๊ะว่าในเศรษฐกิจยุคแบบนี้เนาะคนซื้อบ้านน้อยลงครับแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะเศรษฐกิจยุคแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเนาะเรียกได้ว่าเติบโตฮะส่วนกระแสแบบชัดเจนกันเลยเนาะและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะฮะแม้ในวันที่เราหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนาะหรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยนะฮะด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนทำกำไรให้คุณได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงซึ่งบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนั่นเองนะฮะวันนี้ครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเราก็มีนะครับสิ่งดีๆมาให้น่านอนนะฮะทั้งระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยและยังควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับและเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีคุณมั่นใจได้เลยนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะมีทางวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองจ้าการันตีเลยนะคะด้วยผลงานการก่อสร้างนะจ๊ะที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนั่นเองนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงฮะทุกโครงการเลยอย่างที่บอกฮะในวันที่คนส่วนมากครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะทำให้ดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักนะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณกันดีกว่าให้กลายเป็นรายได้ฮะที่เข้ากระเป๋าคุณนี้ทุกๆเดือนติดต่อเราได้เลยวันนี้นะพร้อมมีคำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยที่สำคัญนะครับที่นี่เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเพียบเลยนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจ้าโทรได้เบอร์นี้ฮะ0908965556นะครับอย่าลืมนะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปบิดกันก่อนเบรกหน้านะครับเพลงของไททอสมิธกับมิริรออยู่ครับกับโคโยตี้ลาเกอร์จากลิซ่าอานิต้าเลมาฮะเ
1: บสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinicที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: girls.
1: Best Radio. คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio.
2: Girls นั่นเองนะคะลิซ่าอานิตาและกลีมาครับกับ Girls นั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึง Coyote Titus Smith featuring กับน้องมิลลินั่นเองนะครับและหนึ่งเพลงแรกในเบรกนี้กับ Britney Spears ครับ I Wanna Go นั่นเองนะฮะมาทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะครับปังมีอีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆของโครงการหมู่บ้านเลอร์นีโอมาให้ทุกคนนะครับได้มาจับจองเป็นเจ้าของกันด้วยนะแน่นอนนะครับสำหรับเบรกนี้เนี่ยนะฮะขอแนะนำเลยกับโครงการเลอร์นิโอเดียเมืองสีจันทร์39นะฮะมาพบบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกครับที่หรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะฮะเพราะเขาได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5เลยนะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยวัสดุก็เกรดพรีเมียมนะครับรองรับทุกเจเนอเรชันเลยนะพร้อมรับโปรโมชั่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นเฟสสุดท้ายติดสนอังกฤษเลยนะสังคมดีเพื่อนบ้านเนี่ยดีไม่ต้องหลุนเลยบรรยากาศน่าอยู่นะครับฟังก์ชันดีมากเลยนะครับมีห้องนอนชั้นล่างด้วยแล้วก็มีครัวไทยนะครับโรงจอดรถนะฮะแล้วก็ห้องเก็บของขนาดใหญ่ในบ้านเลยนะครับเนาะและยังฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะจ๊ะอ่ะเดินทางก็สะดวกครับใกล้ถนนสีจันทร์39และใกล้มาโคโรตัสโรงพยาบาลสุขขอนแก่นด้วยนะฮะราคาจากปกติ 4.4 ล้านบาทนั้นลดเหลือ 3.99 ล้านบาทครับและยังได้ของแถมชุดใหญ่ฟรีค่าโอนส่วนบาทพิเศษเพียง3ครอบครัวเท่านั้นนะครับรีบเลย083-436-6643ฮะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะจ๊ะพิมพ์ @leneo จ้า

0: ก็ปังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบพรีเมียร์ของ Everybody Call Bar นะครับแน่นอนมือเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ปิดท้ายชั่วโมงนี้กันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายเพลงนี้จ้า
1: Best FM 89 Best FM

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพลาะ
2: พอดีนะคะมือเปล่านั่นเองนะครับจาก Every Bar ขอบบ้านนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับผมไม่มีสิ เพราะว่าเปิดเพลงนี้เพลงเดียวนะครับเบรกนี้มาเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันในเบรกนี้ครับวันพรุ่งนี้แล้วนะทุกคนนั่นก็คือวันที่6นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่7นะฮะ2วันนี้เรียนเชิญมาที่โครงการของสุภาลการวิวสี่จานแอร์พอร์ตกันได้เลยเนี่ยครับเพราะว่าเขาว่าเปิดให้ทุกคนได้มาจับจองนะครับกับโครงการบ้านดีๆโครงการใหม่ของสุภาลัยโครงการนี้เลยนะฮะด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนส่วนกลางขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นแอสตายุโรปครับเลยดีว่าให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณนะฮะเป็นลิงด้วยความสุขอย่างแท้จริงในโครงการมีส่วนขนาดใหญ่ถึง3ส่วนนะเธอคิดดูดีนะฮะต้องเอางี้ต้องมาสัมผัสจริงๆนะมาดูได้เห็นให้เห็นกับตาในวันพรุ่งนี้เลยนะครับเสาร์ที่6อาทิตย์ที่7นะจ๊ะแล้วถ้าจองในงานนะฮะรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า GQ 1คันเลยนะฮะแล้วก็ส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทคือเยอะมากเลยมันได้ราคานะครับพิเศษมากเลยเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทเนี่ยฮะอย่าลืมวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวซีซั่นแอร์พอร์ตครับหรือจะลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครตอนนี้ได้เลยที่ Facebook นะครับเซิร์ชเลยเป็นภาษาไทยว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนะฮะหรือโทร1720จ้าทีนี้ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ฟังข่าวกันก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: เร่งตรวจสอบบริษัทน้ำมันเกี่ยวโครงการ THAI Passport จ่อเชิญชัยชนกชี้แจงนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ THAI Passport มูลค่า 1,600 ล้านเพราะโครงการนี้มีเหตุน่าสงสัยอาจเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผู้ร้องได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องหลายคนจากข้อมูลพบว่าบางบริษัทเป็นบริษัทน้ำมันหากเป็นไปตามนั้นจริงคงเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่มีบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งแม้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ชี้แจงผ่านการตอบกระทู้ถามในสภาไปแล้วแต่รายละเอียดจริงอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบนายรังสิมันกล่าวว่าการทำหนังสือเชิญนายชัยชนกมาชี้แจงจะต้องหารือกับกรรมาธิการก่อนโดยปกติทั่วไปต้องเชิญมาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องคงต้องเชิญมาพูดคุยเช่นเดียวกันส่วนจะให้ความร่วมมือแค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
5: เบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิ

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยด์ไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อ 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
9: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
10: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
11: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
10: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
11: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัด

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ปปี้ปาร์สนี่นี่นะครับงานจากฟาลูเกอร์นี่นี่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านานนะทุกคนเดอะพูซี่คาดอลนะครับกับฮัชฮัชฮัชฮัชนี่นี่นะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงเซเลนเตอร์ฮะวอชมีนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกจีโฮปครับคิลลิ่งIt's good นั่นเองนะฮะอาร์แอนด์บอยด้วยกับ Daddy โอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้บ่าย 3:34 นาทีแล้วนะครับมาพูดถึงนะฮะสำหรับสิ่งดีๆกันต่อเนื่องเลยในเบรกนี้นะสำหรับนี่เลย Attitude Clinic ฮะเรียกได้ว่าวันนี้เขามาเปิดสาขาแรกนะครับในภาคอีสานแล้วนะก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่ล่ะทุกคนมาใช้บริการกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับ Attitude Clinic ก็เป็นคลินิกรักษาสิวครับที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเนาะในเขตทางภาคเหนือฮะแล้วก็กรุงเทพเลยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะฮะและไม่มีการเลี้ยงไข้นะจ๊ะเขายึดตามเบสไลน์การรักษาของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะครับมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นด้วยนะใช้เทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะครับผมเนาะและเคสที่ต้องทานยาสีโอฮาทางคลินิกเขามีการโคกับแลบตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อให้การรักษาได้ผลดีและปลอดภัยนั่นเองจ้าราคาครั้งละเริ่มต้นนะครับ690บาทนะจ๊ะจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยสามารถมาปรึกษานะครับปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะคลินิกอยู่ติดกับทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพฮะส่วน Facebook นะครับ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าแล้วฝากกันไว้ต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้นะฮะกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นจ้า

0: น้องๆเด็ก69นะคะมาเปิดเส้นทางสู่อาชีพสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม .6 นะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าได้เลยนะครับสมัครและลงทะเบียนเรียนนะจ๊ะภายใน15มิถุนายนนี้นะครับผมรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับนะก็อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะสมัครตอนนี้เลยโทรฮะ043209นะครับอ๋อ043224นะฮะ111นะครับ043224111และอีก1เบอร์นะฮะ092นะจ๊ะ537-4400เนาะสำหรับเงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยโอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราไปบีบกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อฮะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400043224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
8: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsreeauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนขุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: Best FM 89
10: Best FM 89
9: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: เพลงจากหนุ่มหล่อคนนี้ครับไททานนั่นเองนะฮะ Your Cause นั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลย Save Your Tears นะครับเป็นเวอร์ชันที่ The Weeknd นะฮะฟีเจอริ่งกับ Ariana Grande ฮะแล้วก็ Bittersweet นั่นเองจาก Madison Beers นั่นเองนะแล้วก็ Soft Spot ครับจาก Kichi ฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ1ซิงเกิลจาก Domino David แล้วก็ Tyler นั่นเองนะครับ Talk To Meโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ส่งทุกคนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าแน่นอนกลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปุ๋ยโกสวยๆครับส่วนปังเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับเนาะเหมือนเดิมที่นี่ Best Radio นะครับ11นาฬิกาถึง16นาฬิกาแบบนี้ละสวัสดีจ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ยุติสงครามถอนกำลังทหารออกจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐซึ่งนำโดยพรรครีพับลิกันลงมติด้วยคะแนน215ต่อ208เสียงไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทำสงครามกับอิหร่านต่อไปและจะต้องถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านแม้แต่ว่าสภาคองเกรสจะลงมติประกาศสงครามโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกัน4คนที่ลงคะแนนเห็นชอบมติอำนาจสงครามได้แก่ทอมบาเรสจากรัฐมิชิแกนวอร์เรนเดวิสันจากรัฐโอไฮโอไรอันฟิสแพทริกจากรัฐเพนซิลเวเนียและโทมัสแมสซีจากรัฐเคนทักกี้ขณะที่พรรคเดโมแครตไม่มีสมาชิกลงคะแนนเสียงคัดค้านและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร7คนไม่ได้ร่วมลงคะแนนเสียงนี่นะเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐสภาแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะมีเสียงข้างมากนี่นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐสภาแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะมีเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและนี่สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่สมาชิกพรรคของเขาเกี่ยวกับความขัดแย้งกับอิหร่านที่ดำเนินการมา3เดือนแล้วขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
9: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
8: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
9: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านแว่นยูนิ ิกโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ หมอที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
14: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
15: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มขุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
14: ฟังอีกครั้งนะคะ900
16: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: Go Wholesale สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: การ
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: ตัด
11: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
13: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
14: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโ
1: อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ่งคลับที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: หนึ่งซิงเกิลนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าแพ้ใจโปเตโต้เนาะมาพร้อมกับฝนตกเลยคุณผู้ฟังทั้งวี่ทั้งวันไม่ตกนะจ๊ะมาตกตอนคนเลิกเรียนเลิกงานเนาะตกให้รถมันติดให้น้ำมันท่วมนะจ๊ะเป็นสุขเดย์ที่อารมณ์เสียนิดนึงบางคนก็มีแพลนนะจะไปนู่นไปนี่ถึงเวลาก็ฝนสีมาตกเอี้ยงมือบอตกมันเลือกเวลาตกด้วยเนาะว่าจะต้องเป็นตอนนี้แหละตกให้มันใช้ชีวิตกันยากตกให้น้ำมันท่วมตกให้มันไปเที่ยวไม่ได้ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเบาๆนิดนึงก็ไม่แน่ใจนะว่าจะยังไงไม่ค่อยจะเชื่อใจฝนยุคนี้

ขอบคุณด้วยสำหรับ1ข้อความนะคะ1ซิงเกิลบอกว่า1ข้อความจากน้องไมล์บอกว่าสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะพี่ปุ๋ยสุดสวยวันนี้ขอเพลงติดเธอซะก่อนพี่เจ้านายแล้วจากนี้ก็บอกว่าขอเพลง Time Fly ของพี่นนทนนท์พี่ฟีพี่เจฟนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้รายการร้องข้ามกำแพงนะหลังกำแพงของพี่กราฟคณาวุฒินี่คือว้าวมากพี่เจบีใช่ปะยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยแต่ว่าเห็นใน TikTok บ้างแล้วว้าวเลยใช่ไหมจ๊ะก่อนหน้านี้ก็ที่เราจะว้าวว้าวกันก็ตอนที่พี่แจ็คมาเซอร์ไพรส์น้องมิลลิเนาะอันนี้ก็เป็นพี่เจบีมาเซอร์ไพรส์กลับคณาวุฒินะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการฉลองเทป EP เท่าไหร่นะ EP 300ใช่ไหมเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นรายการที่อยู่คู่ชาวไทยมาเนิ่นนานเหมือนกันเนาะอยู่ผู้ชาวไทยมาเนิ่นนานจริงนะสำหรับร้องข้ามกำแพงทุกวันนี้ก็ยังสนุกเนาะได้ลุ้นได้เหลื่อมได้อะไรคุ้นเสียงแต่ว่านึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเล่นเวลาเดินทางเปิดในรถก็สนุกดี

งซิงเกิลค่ะ Your Request นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเนาะที่หลายคนนั้นชอบนะติดเธอซะก่อนนะคะหนึ่งซิงเกิลของน้องเจ้านายแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะ Time Fly เดี๋ยวรอสักครู่เดียวแต่ในช่วงนี้ค่ะใครที่ต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะสำหรับ Attitude Clinic นะคะสบายใจทุกครั้งเนาะที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่เราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกนะคะคือความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางคลินิกตั้งใจมอบประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเพราะว่าลูกค้าทุกท่านนะคะสมควรจะได้รับสิ่งดีๆเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกนะคะมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำคือผลลัพธ์ที่ดีหลังทำได้แน่ละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้กลับไปแน่นอนคือเรื่องความสบายใจเซอร์วิสมายดีๆนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนาะในเรื่องของงานบริการท่านใดที่อยากจะสัมผัสความรู้สึกดีๆความสบายใจเหล่านี้เรียนเชิญได้เลยนะคะที่ Attitude Clinic คลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพมีบริการมากมายแต่โดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ลองเข้าไปรู้จักกันเพิ่มเติมทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

จะว่าไปแล้วเนาะช่วงนี้คนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานหรือแม้แต่บางคนก็อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นของเราก็เรียกได้ว่ายังไม่พร้อมในการซื้อบ้านยังไม่พร้อมที่จะเป็นหนี้สินก้อนโตก็จะเน้นเช่ามากกว่าการซื้อใช่ไหมคะวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีที่ดินว่างเปล่าอยากจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งเราก็มองว่าในเรื่องของการสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจที่มาแรงนะคะเป็นธุรกิจเสือนอนกินนะคะสำหรับในยุคนี้แล้วก็เหมาะมากๆเลยสำหรับจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยเอาวันนี้สนใจค่ะขออนุญาตแนะนำรับเหมาก่อสร้างดีๆที่เขามีความเชี่ยวชาญในการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์กับทางด้านของธนากุล Development Groupทีนี้เรามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานมีการควบคุมคุณภาพถูกขั้นตอนนะคะแล้วก็มากกว่าการเป็นรับเหมาเนี่ยก็คือการที่เรามีทีมนักคิดวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยคือมองภาพไม่ออกเนาะลงทุนสร้างหอไปแล้วด้วยเงินจำนวนเท่านี้เอ๊ะมันจะเริ่มเกิดคืนทุนตอนไหนกำไรตอนไหนจุดนี้เราก็จะมีนักคิดวิเคราะห์นะคะวางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยเพื่อให้คุณนั้นได้ทั้งอาคารที่แข็งแรงรวมไปถึงผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดด้วยดังนั้นวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณสนใจทำธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์ใดๆนั่นนี่ติดต่อพูดคุยปรึกษาหารือเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีที่เบอร์นี้นะคะ0908965556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ

request นะคะจัดไปแล้วเรียบร้อยนะ time fly นะคะนนฟิตเจฟซาเตอร์นะจ๊ะเปิดสกินหูทองคำให้ดีเจแล้วก็คนฟังได้เป็นอย่างดีช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะเลอร์นีโอพรามเลกวิวบึงทุ่งซ่าวันนี้ถ้าเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งก็ต้องเลือกกันหน่อยเนาะบ้านที่ใช่ฟังก์ชันต้องครบนะคะสวยโดนใจสังคมที่ดีก็ต้องเป็นส่วนตัวเดินทางเข้าออกสะดวกที่สำคัญราคาต้องน่ารักกับเราด้วยวันนี้ที่เลอร์นิโอพรามเลกวิวบึงทุ่งสร้างโครงการที่ทำให้คุณนั้นไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบเพราะบ้านทุกหลังค่ะได้ความเป็นพรีเมียมส่วนตัวแถมโครงการยังได้รับรางวัลการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5ด้วยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยทีเดียวที่สำคัญค่ะส่วนกลางใหญ่คลับเฮ้าหรูร่มรื่นพร้อมทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะใกล้ตลาดจอมพลค่ะศูนย์ราชการและเดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างห่างจากเซ็นทรัลแคมปัสเพียงแค่10นาทีดังนั้นเรียกได้ว่าทำเลตรงนี้ใกล้แหล่งงานรวมไปถึงใกล้แหล่งช้อปปิ้งกันด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยทางโครงการเขาได้มีการเปิดจองบ้านหรูทำเลโซนหน้าสวนนะคะใกล้กันนะกับคลับเฮ้าส์หรูสไตล์รีสอร์ทกันด้วยให้ฟิลสเตย์เคชั่นนะคะในทุกวันที่กลับบ้านค่ะในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทพร้อมรับส่วนลดสูงสุด 400,000 บาทไปเลยแล้วก็มีของแถมวันโอนเพียบถ้าไม่อยากจะพลาดดีลดีๆเช่นนี้นะคะโทรไปได้เลยที่065-685-1555ค่ะหรือว่าจะเป็น LINE Official ของเราเครื่องหมายแอดสไตน์ตามด้วย LENEO นะคะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอกรามเลกวิวบึงทุ่งสร้างค่ะ

0: ุณปิดท้ายด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะกว่า 20,000 ซีซียกให้เราในการแก้ปัญหาใต้ตาค่ะเรสเทเลนฟิลเลอร์สัญชาติสวีเดนเนื้อเกลี่ยง่ายมีความเป็นธรรมชาตินะคะอยู่ได้นาน 8-12 เดือนหรือว่าจะเป็นจูวีเดิมนะคะเป็นฟิลเลอร์สัญชาติอเมริกาตัวนี้เนื้อนุ่มละมุนนะคะอยู่ทนอยู่นานอยู่ได้นาน 12-18 เดือนเติมเต็มใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกฟรีเข็มทั่วทุกเคสลดปัญหาในการฉีดโดนเส้นเลือดนะคะสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำมาตรการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำกันด้วยค่ะที่นี่นะคะเป็นคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงมีรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ชำนาญการนะคะผลิตภัณฑ์แท้ตรวจสอบได้เลยดูแลวิเคราะห์รูปหน้านะคะเฉพาะบุคคลค่ะดูแลการเคส by เคสนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะวันนี้สามารถจะเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวแล้วก็บริการด้านอื่นๆทาง Facebook พิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิกค่ะ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: ฟังเพลงท็อปที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: รัฐบาลกางแผนรับมือฤดูฝนสั่งกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยางชีพด้านปศุสัตว์รวมถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนมีความชื้นสูงและแปรปรวนอย่างรวดเร็วมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นโคกระบือสุกรแพะแกะและสัตว์ปีกทำให้สัตว์เกิดความเครียดระบบภูมิคุ้มกันลดต่ำลงซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติอาทิซึมเบื่ออาหารมีไข้ไอจามหรือมีอัตราการตายที่ผิดปกติรีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีและขอความร่วมมือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันของกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงาม
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
5: ถูกเสมอ
4: ับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ่งศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสับผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชรเอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
5: เราว่าเราเริ่มคิดถึงแกแล้วว่ะ

หนึ่งซิงเกิลนะคะ Your Request เนาะ Ponytail of Shushu นะคะ BNK48 ขอบคุณคุณต้นตาลด้วยนะจ๊ะบอกว่าทันพอดีแสดงว่าอย่างแสดงว่ากำลังลงรถได้หนีเบิ่งทรงนี่ซื้อคงซื้อของหรือว่าอะไรยังไงทันพอดีนี่หมายความว่าเปิดทันได้ฟังพอดีแสดงว่าไม่ได้แบบว่าสแตนบายรอได้อาจจะต้องอยู่บนรถบนราหรือว่าซัมติงสักอย่างหนึ่งกำลังจะถึงบ้านกำลังจะลงรถกำลังจะเข้าห้างจะเป็นฟิลนี้ดิฉันรู้หมดนะคะเซ็นอะพิกเจอร์มาเดี๋ยวดูนิดนึงวันหนาถึงร้านพอดีเห็นปะล่ะวันนี้คอนเซปต์อะไรเนี่ยโอ้ยที่การ์ดผมน้องนับดาว่าที่ BNK48 นะคะคุณพ่อก็คือกล่อมด้วยเพลง BNK ละพ่อนี่คือกล่อมด้วยเพลง BNK ละเพราะว่าอะไรจะบอกว่าปลุกปั้นเดี๋ยว2ขวบนิดเดบิวต์เข้านี่เลยนะคะเกาหลีเลยนะคะว่าเลย

ในช่วงนี้ขออนุญาตสลับสับเปลี่ยนกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักนิดนึงนะคะวันนี้คุณพ่อต้นตาลก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่แว่นเนาะดังนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้แนะนำร้านแว่นดีๆให้นะคะถือว่าเป็นร้านแว่นที่ดูแลโดยจักษุแพทย์โดยตรงนะคะกับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ทีนี้มีการตรวจวัดสายตาละเอียดโดยนักทัศนมาตรนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้แว่นที่มองช้าสม

กระดาษสายตารวมไปถึงตัวนี้เป็นเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นอันนี้เหมาะสำหรับลูกหลานที่สายตาสั้นแล้วนะคะส่วนคนที่ยังสายตาปกติไม่ต้องใส่เนาะตัวนี้จะเป็นการชะลอในเรื่องของสายตาสั้นนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยค่าสายตาไม่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันรวดเร็วจนเกินไปเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งเด็กยุคนี้เกิดมาก็จ้องจอกันละดังนั้นค่ะชวนกันไปทั้งครอบครัวได้เลยเพราะว่าบางคนผู้ปกครองเห็นลูกหลานจ้องจอแต่ก็ไม่ชัวร์นะว่าตอนนี้ค่าสายตามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะยังคงเป็นสายตาปกติไหมหรือเริ่มสั้นแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมล่ะว่าเดี๋ยวนี้เด็ก 6-7 ขวบค่าสายตาสั้นไปแล้ว300ยังนี่ฉันนี่ยังหมดท่านเดชหอด3หล่อยอยู่แต่เด็ก 6-7 ขวบสั้น300อู้แสดงว่าไม่ธรรมดานะคือบางคนก็โอเคล่ะอาจจะเป็นในเรื่องของกรรมพันธุ์ในเรื่องของเกิดมาแล้วก็แต่เด็กแต่น้อยอนุบาลคือใส่แว่นแล้วในยุคที่ยังไม่มีจอดิฉันก็เห็นเพื่อนดิฉันเนี่ยใส่แว่นตั้งแต่อนุบาลมาเลยก็มีอันนั้นก็คือเป็นอีกเคสหนึ่งแต่สำหรับยุคนี้มันมากขึ้นจริงๆในกรณีว่าเด็กเขาจ้องจอนะคะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าอีกหนึ่งอย่างเนาะที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำก็คือพาลูกหลานไปตรวจวัดสายตาแล้วก็รวมไปถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็แน่นอนนะคะไปเช็คอัพดูสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้ค่าสายตาเป็นยังไงบ้างร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างค่ะใกล้กันนะคะกับตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอลล์นัดหมายในการตรวจวัดสายตากับเราโทรไปได้เลย094-239-8699นะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะอะไรยังไงหรืออยากจะลองเข้าไปดูบริการนะคะก็ลองคลิกเข้าไปที่ Facebook ได้เลยพิมพ์ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ก็กล้าการันตีนะคะว่าที่นี่จะดีนะกว่าร้านแว่นทั่วไปรวมไปถึงบางคนที่อาจจะรู้สึกว่ามองไม่ชัดจุดนี้ก็ไม่แนะนำในการไปลองแว่นสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าบางทีค่าสายตาซ้ายขวาไม่เท่ากันบางข้างมีเอียงร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยแว่นที่เป็นแว่นสำเร็จรูปแว่นตามตลาดนัดหรือว่าอะไรยังไงที่ไปซื้อกันเองเนี่ยจุดนี้ไม่แนะนำจริงๆขอบคุณด้วยสำหรับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะกับพุ่นปิดท้ายด้วยกรุงศรีคาร์ฟอร์แคชนะคะช่วงนี้สินเชื่อเพื่อคนมีรถหนาช่วงนี้ใครที่อยากจะรีไฟแนนซ์รถนะคะเพื่อจะนำเงินไปหมุนเวียนธุรกิจเผื่อว่าบางคนก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวล้มป่วยเข้าผ่าตรงผ่าตัดใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนสิไปหายืมทั้งใดถ้าสมมติว่าไม่รีไฟแนนซ์รถจุดนี้ค่ะช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกที่สุดนะของคาร์ฟอร์แคชเท่านั้นนะคะเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนดังนั้นพยายามดูเรทการใช้คืนในวงเงินอัตราที่เราคิดว่าเราไหวนานไม่เป็นไรเอาที่ว่ามันจะไม่เสียเครดิตไม่ติดเครดิตโบโรนะคะจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้การรีไฟแนนซ์รถการรีไฟแนนซ์บ้านหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราต้องการใช้เงินจำนวนมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหยิบยืมใครหรือว่าไม่อยากจะไปกู้หนี้นอกระบบนะคะจุดนี้ก็สินเชื่อเพื่อคนมีรถก็น่าจะตอบโจทย์เนาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านส่วนสำหรับบางคนที่อาจจะมีข้อสงสัยแล้วรถล่ะรถนี่คือคุณผู้ฟังก็คือขับต่อได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าสนใจสมัครก็โทรไปได้เลยค่ะ2432094000นะคะหรือว่าจะเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของเรากรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะแล้วก็

0: ก็อย่าลืมนะคะรักษาเครดิตตัวเองให้ดีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวค่ะบอแมนว่ากู้มาแสนนึงอุ๊ยหนูชำระขึ้นไหวแค่300มันคนละกรณีกันค่ะชำระขึ้นไหวนี่หมายความว่าดูงวดที่ตัวเองคิดว่าตัวเองไหว12งวด24งวดว่ากันไปเนี่ยเขาให้สูงสุด84เดือนไม่ใช่ว่ากู้มาแสนหนึ่งหนูไหวแค่300ค่ะตีนะจ๊ะต่อยนะผมขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีในชั่วโมงนี้นะจ๊ะ
1: ฟังเพลงคลับที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
9: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
8: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
9: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
10: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่ม
11: อาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆ
12: เข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์
13: อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพัน
14: มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
15: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
16: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
17: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
19: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
20: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
19: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
18: กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
21: โกโฮเซลสวัสดีครับโกโกโ
22: ก We are Go Hotel ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มทอเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ซิงเกิลจากทำไทยชื่อเพลงกับระเบิดนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้วิงบอลโบกี้ไลออนด้วยนะจ๊ะคนใจอ่อนใจนะซิงเกิลเก่าๆ D2B ค่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้มะรืนนี้เสาร์อาทิตย์นี้เนาะว่างกันง่ายๆ 6-7 มิถุนายนนะคะเรามีนัดกันเนาะที่สุพานไลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ททำเลใหม่โครงการใหม่แกะกล่องพรุ่งนี้จะเป็นพรีเซลนะคะพรีเซลก็แน่นอนนะคะราคาคือดีแล้วก็มีของถงของแถมนะจองในงานมีของแถมแน่นอนอยากจะลองไปแลงกับไฟอยากจะรู้ต้องบอกว่าทำเลตรงนี้เดินทางสะดวกค่ะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะถ้าสมมติว่าคุณชอบบ้านสไตล์บอกว่ายุโรงยุโรปเหมือนแบบอยู่ในเมืองนอกเมืองนาสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่คือเรียกได้ว่าเป็นโครงการใหญ่อีกโครงการหนึ่งนะคะของสุพานไลไม่ควรพลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันและถ้าชอบจองในงานคุณจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูแล้วก็มีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทมาในราคาเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านเรียกได้ว่ามีบ้านหลายไทป์เนาะสำหรับโครงการนี้ดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นเพียง 3.29 ไต่ระดับขึ้นไปจนถึง15ล้านเรียนเชิญคุณไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยนะคะที่สุพานไลสีจันแอร์พอร์ต Search Google Map ได้เลยส่วนใครที่อาจจะลงทะเบียนเพื่อจะได้สิทธิ์ในการเลือกทำเลก่อนใครเข้าไปที่ Facebook เนี่ยพิมพ์สุพานไลจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720และเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ไปเจอกันให้ได้ค่ะ Best FM 89

ต้องมองว่าแททูคัลเลอร์นะคะจะเป็นหนึ่งในศิลปินเนาะที่จะมาร่วมงานนั่งชิลเฟสนะคะในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะจ๊ะมีนัดการเนาะที่ศูนย์ประชุมไคส์ต้องบอกว่างานนี้ใครที่อกหักรักคุดนะคะหรือว่าอยากจะพักใจหรือแม้แต่ว่าโอ๊ยก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแม่ก็จะชวนผู้บงผู้บ่าวไปนี่แหละในงานนี้นี่แหละคือมาได้หมดนะสมหวังอกหักอะไรใดๆมาได้เลยเพราะว่าเพลงนี้คือโดนทุกวงนะจ๊ะงานนี้ต้องบอกว่าขนขบวนกันมาไม่ว่าจะเป็น Television Off Anatomy Rabbit Dev ค่ะแล้วก็ Tattoo Color ค่ะอย่าลืมที่จะเตรียมทิชชู่นะจ๊ะมาซับน้ำตากันด้วยนะสำหรับคนที่อกหักไม่มีแฟนอ่ะเนาะคือแบบว่าไม่แน่ใจว่าแบบระหว่างสายฝนกับน้ำตาเนี่ยอะไรมันจะมากกว่ากันนะคะงานนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่อาจจะเขาเรียกว่าเศร้าๆนะอยากจะมาฟังเพลงให้มันกระแทกใจจุดนี้เรียนเชิญได้เลยแล้วบอกว่าบัตร Early Bird เปิดขายแล้วนะคะแค่550บาทเท่านั้นนะหรือถ้าสมมุติว่าตั้งใจจะมาเป็นกลุ่มแก๊งกะละมีบัตรชิลแก๊งนะคะ3ใบ 1,350 1350ไหนลองหาร3ซิ

0: กว่าคนละ450บาทนะคะอู้ก็ถูกกว่าไปซื้อบัตรแบบเดียวๆ100เลยนะเออดังนั้นเนี่ยใครจะไปเนาะถามหากันในเฟซนะว่าอุ๊ยแกไปไหมไปไหมนะคะแล้วก็เนี่ยไปซื้อเป็นชิวแก๊ง3ใบ 1,350 ประหยัดกว่าไปซื้อเป็นเดี่ยวๆใบเดียวตั้ง100แต่ถ้าสมมติว่าไม่มีใครจริงๆสงสัยจะได้ซื้อคนเดียวก็550แม่ก็ถือว่าคุ้มนะลูกเนาะเพราะว่าก็มีตั้ง4ศิลปินอะ Tattoo Color Deb Anatomy Rabbit Television Off นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมที่จะพกเก้าอี้สนามมาด้วยนะเพราะว่าชื่องานคืออะไรนั่งชิลนั่งชิลเธอต้องเอาเก้าอี้มาด้วยถ้าสมมติว่าเธอไม่เอาเก้าอี้มาเนี่ยเธอจะต้องไปหานั่งตักผู้ชายแล้วอ่ะซึ่งมันก็งงเมียเขามาใหม่คำถามคือเมียเขามาใหม่ดังนั้นนะคะกรุณาเนาะเอาเก้าอี้มาด้วยนะคะส่วนคนที่อยากจะซื้อบัตรนะวันนี้เข้าไปได้เลยนะคะที่ Event Pop อย่าลืมมาจอยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมไทยนะจ๊ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: Development Group
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Contemporary ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

งเกิลขาหนุ่มซีดีกันทีกับเพลงที่มีชื่อว่าไมโครโฟนนะคะจากรายการ The First Take นะเป็นการร้องแบบว่าเทคเดียวรวดเลยสดๆนะจ๊ะไม่มีคัทเนาะชั่วโมงนี้ร่วมส่งเพลงร้องกับเราชิวๆในชั่วโมงนี้นะคะกับ Attitude Clinic สาขาแรกนะในอีสานบ้านเราเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมรวมถึงมีชื่อเสียงจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพค่ะที่นี่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันค่ะ ดังนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถจะเข้าไปปรึกษาพูดคุยก่อนได้ฟรีนะว่าแนวทางการรักษาของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงเนาะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าที่นี่เราเน้นรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวในเบื้องต้นใช้สำหรับการติดตามผลเทียบเคียงผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญการรักษาสิวบางเคสอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่ทางคลินิกเขาก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยได้มีการโคนะคะกับแลบตรวจเลือดค่ะเพื่อที่จะตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยวันนี้สามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook เนาะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

้องมองว่าเศรษฐกิจแบบนี้จะจ่ายอะไรก็ต้องคิดให้คุ้มนะคะใครที่กำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะคะต้องเป็นกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้ด้วยนะคะจ่ายสบายสุดๆไปเลยเลือกได้เลยนะว่าจะผ่อนสดนะคะผ่อนสดก็คือผ่อนเงินสดเนาะหรือว่าจะชำระบัตรเครดิตก็ได้นอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะคะจะรถชนรถเสียยางแบนนะคะก็อุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็เหมือนมีคนคอยดูแลนะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเราเปรียบเทียบประกันจริงจังได้เดียวปังแบบออโต้ซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้เลยวันนี้ที่กรุงศรีออโต้นะคะสาขาใกล้บ้านเนาะหรือว่าจะเป็น LINE แอดกรุงศรีออโต้ก็ได้ค่ะมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย043-209-400นะคะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำติดต่อพี่เสื้อเหลืองได้เลย Hit music belongs here on your number one station.

ซิงเกิลเก่าๆเนาะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ในตำนานนะคะที่ชื่อว่ายังอยู่ในความทรงจำของทุกคนนะสำหรับกันและกันนะคะวงฟลัวประกอบภาพยนตร์รักแห่งสยามค่ะในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะช่วงนี้ที่โครงการ First นะคะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะบ้านสวัสดิการผ่อนเพียงเดือนละ900คุณก็จะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันมี4ทำเลรอบเมืองให้เลือกไม่ว่าจะเป็นดอนบมนะคะกุดกว้างหนองหลบหรือว่าโนนตุ่นก็มีบ้านสวัสดิการสำหรับอาชีพข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังฟรีโอนนะฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้ยังไงลองเข้าไปเยี่ยมชมโครงการได้นะคะส่วนใครที่อาจจะไม่ได้ชอบทาวน์โฮมเนาะอาจจะต้องการบ้านที่ไซซิ่งใหญ่ขึ้นมานิดนึงจุดนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ

มีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0804442555แล้วก็รวมไปถึง Facebook นะคะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.house for begin ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงห์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ พวงเกศแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศพร้อมไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอสก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอสและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกันดิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวยุทธาพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
6: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงอ่ะหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
5: ขณะที่นางจิติยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบร้อยละ95เลิกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
7: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
5: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 น.กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
8: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
8: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ 1, 2, 3, 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด EGAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
10: นางพงศวานีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกล่เกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 1,900 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 07:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50 เซนติเมตรและเวลา17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:49 น.
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
13: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
14: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
15: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีเพียรนางสาวนดาประไพสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสุติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสี
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: รุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
0: ้นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,900

0: ือก Chili ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio

0: Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
7: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
8: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
7: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
8: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจ

0: รุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: รุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: น้องไม้นะคะจากขอนแก่นค่ะสวัสดีพี่รังสีจากพิษณุโลก
1: สุด
0: โลกนี้ค่ะไม่ใช่โลกหน้า เอ๊ะหรือว่าโลกหน้าถ้าโลกหน้าก็ไม่รู้ว่าใครจะไปอยู่กับพี่รังสีนั้นนะ สวัสดีคุณพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะคุณปังปอนจากนนทบุรีใครอีกนะยกมือขึ้นจีคิดถึงดีเจโบโบกันไหมคะจะไม่ใช่แค่เปิดเพลงแต่รับงานสารพัดนะคะพิธี MC งานแต่งงานบัวชวนโชว์กับสุขอาสามาทำไมนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในค่ำคืนวันศุกร์แม้ว่าอาจจะดูดึกไปนิดนึงนะคะหลบฝนอยู่ตอนเย็นฝนตกหนักมากเลยหนักจนเปียกปากบุ้งปิ้งจ๊อตกใจมั้ยฝนทำไมจึงตกพระกบมันร้องกบทำไมจึงร้อนพระกบมันเปียกกบทำไมจึงเปียกเพราะฝนมันตกทำไมข้ามขั้นล่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปคุณปังปอนบอกว่าดีเจครับผมอยู่นนทบุรีตอนไหนครับเปลี่ยนจังหวัดให้ขยับเข้ามาอีกนิดขยับเข้ามาสิผมอยู่ปานครปฐมเว้ยทำไมดีเจจะจำไม่ได้แค่ลองเปลี่ยนดูซิว่าคุณจะจำจังหวัดตัวเองได้หรือเปล่ามีแต่ตัวเองนั่นแหละจะจำคนอื่นเขาไม่ได้แหมไม่ว่านานแค่ไหนก็จำได้นูโบอะไรไม่นะนูโบนะจำผิดแล้วไม่ต้องพูดมากหรอกเดี๋ยวป้าบีบคอพี่รังสีไม่น่ารักคนอย่างบอหรือว่าจะจำผิดนะ
1: คุณแฮปปี้ 89.0
0: คุณปังปอนบอกว่าไม่ใช่นะคะพี่รังสีคือผมน่ะหลบอยู่ในใจของดีเจตั้งนานแล้วย้ายผมไปอยู่นนทบุรีเฉยเลยไม่อยากไปไหนครับอยากอยู่ใกล้ๆในใจดีเจนี่แหละเอ้ยมันต้องแบบนี้สิแบบนี้สิแบบนี้สิเอ้ยหอกหัวจังเปิดเพลงเลยได้ไหมพี่รังสีใครๆก็อยากฟังเสียงดีเจกันนะใครอยากฟังเหรอแถวนี้แหละใครๆก็อยากฟังใช่ไหมคะคุณปังปังวันนี้ใครนอนก่อนถือว่าพลาดมากเลยพลาดอะไรล่ะโนเบอร์ก็พลาดที่จะฟังเพลงพอๆยังไงล่ะเงยหนูไม้ขอเพลงนะพี่เห็นอยู่บอกหนูไม้เลยฟังเพลงตอนตีสองก็แล้วกันใจร้ายจังเลยพี่รังสีจะให้น้องฟังแบบดึกๆเดินๆเลยไงวันนี้พี่คิวเพลงนะคะที่ขอไว้โดยน้องไม้ค่ะอะไรเนี่ยใครมาแคปรูปดีเจโบสวัสดีวันศุกร์อาสาสุดสัปดาห์ค่ะพี่โบสวยแบบดอกทิวลิปห่อหุ้มหน่อยนึกขอเพลง Take It Easy ค่ะพี่แบมแบมค่ะพี่โบวันนี้แถมเพลงติดเธอสักก่อนของพี่เจ้านายด้วยนะคะเอาไปเลยซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ให้น้องใหม่น้องใหม่ขอเพลง1เพลงเอาไปเลยอีก80เพลงเลยทีเดียวงั้นให้พี่ขอบ้างได้ไหมหนูโบพี่อยากฟังเพลงแต่นี่ขอ2เพลงเถอะแถมให้พี่ทั้ง 2,000 ได้หรือเปล่าพี่รังสีต้องเอาตังมา 2,000 ถึงจะได้ฟังครบ 2,000 เพลงบอกว่าคิดเพลงละ1บาทคุณปังปอนช่วยขยี้ให้ฟังว่าสวยอินเตอร์มากดอกทิวลิปไปเลยครับโอ้นั่นสินะอินเตอร์สุดๆหนูโบต้องเหมือนดอกบัวพี่รู้หนูโบมันดอกบัวเนี่ยก็เพราะพี่รังสีเป็นคนอย่างนี้นั่นแหละถึงทำให้ดีเจมาบอนี่กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรละอะไรเหรอพอพี่รังสีเป็นดังนี้ปุ๊บถึงอยากจะเล่าเรื่องพี่รังสีให้ทุกคนฟังว่าพอพี่รังสีชอบหยอกโบอ่ะแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เขาไม่ค่อยมีเพื่อนครบสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังว่าเล่าทำไมต่อคิวนะคะมีคนขอเพลงไว้อ้าวคิวเพลงของพี่พันจิตอยู่ไหนอ่ะไม่มีหรอกพี่บันจิตไม่ได้ขอมีแต่พี่ขอนี่แหละนะเว้ย พี่บัญชีเขาขออยู่เขาขอเพลงคืนนี้ขอเพลงมันแบบหลุดโลกจัก 2-3 เพลงหน่อยนะครับขอบคุณครับเอาแบบมันหมายถึงไม่มีเนื้อสงสัยต้องเป็นทำนองอย่างเดียวแน่ๆเลยตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงถ้าคุณปังปอนเลือกเพลงมันเพลงประจำตัวคุณปังปอนคือเพลงอะไรมันสุดๆไปเลยหมูสามชั้นถ้าจะมันกว่านั้นก็คือมันหมูว้าวเพลงมันหมูมันหมูไม่กินจะเสียใจมันอร่อยอย่างนั้นอ่ะมันอร่อยอย่างนี้เลือกจะได้ให้ดีต้องกินมันเขาไว้เอ้ยใครเขากินมันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันม่วงไม่กินจะเสียใจอันนี้ก็มันเหมือนกันมันออกจะม่วงม่วงก็เหมือนมันง่วงหรือไม่จ้ามันยกร่องก็ได้หนูโบชายเมืองสิมันยกร่องฟักทองแตงไทยสองสาวหนุ่มๆอะไรดีเดินไปกุ้มหัวใจเออร้องเพลงมั่วซั่วหรือเปล่าหนูโบโบร้องไม่เป็นไงส่วนพี่รังสีนะคะก็ขอเพลงมาเมื่อเหมือนเกิร์ลแต่ยังไม่อ่านรับคุณปังปอนบอกว่าไม่อยากฟังเพลงมันครับอยากฟังเพลงของเราเฮ้ยโสวัสดีคุณยีนด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจโบโบคนจ๋วยล่าสุดคุณยีนเนี่ยได้เดินทางไปประเทศอื่นหรือเปล่าหรือว่ายังคงอยู่ที่ปักกิ่งอยู่ปักกิ่งขนมปังกรอบชอบจริ

0: หรือว่ายังคงอยู่ที่ปักกิ่งอยู
1: ่
0: ปักกิ่งขนมปังกรอบชอบจริง
1: มองแต่งไทยนั่งสาวหน้า
0: วันนี้เป็นนักร้องนะเนี่ยทำไมร้องหลายเพลงจังเลย
1: หายใจใครล่ะ
0: เอาเพลงนี้มาได้ยังไงเนี่ยมันยกร้องฟักทองแต่งไทยคุณเมืองปอนบอกว่าตอนเขินแซวไม่เขินหรอกเขินตอนดีเจอ่านเนี่ยแหละครับดีเจจะอ่านทุกข้อความเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาส่งคุยกับดีเจเลยและดูเพราะอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: คุณยินบอกว่ายังอยู่ปักกิ่งนะครับ
1: ลืมความ
0: ระหว่างปักกิ่งกับปักชำไม่ใช่สิกับปักธงชัยอันไหนใกล้กว่ากันติ๊งตอกติ๊งตอกติ๊งตอกติ๊งตอกติ๊งตอกติ๊ง
1: ทำไมนานใจรักหัวเจนอทอ
0: ลายระหว่างบ้านพี่รังสีไปปักกิ่งกับไปปักธงชัยอันไหนใกล้กว่ากันครับติ๊งตอกติ๊งตอกติ๊งตอกติ๊งตอกติ๊งตอกติ๊งตอก
1: มีทำไม
0: คุณมังปอนบอกว่าวันนี้มาแวะชวนดีเจไปเที่ยวด้วยนะพาไปเที่ยวไหนกันดีคะหนูบอพี่อยากไปเที่ยวปักเกร็ด
1: แต่งไทย
0: ใจเย็นเย็น
1: นั่งสาวหน้ามนแล้วทำไมเป็นคน
0: ปักเกร็ดอยู่ไหนอ่ะมันมีแต่ปักเกร็ดหรือเปล่างับปักเกร็ดอะไรบอเนี่ยมีแต่ปักถักร้อยค่ะบอไม่รู้จักหรอกว่าปักเกร็ดอยู่ตรงไหน
1: มันน้อยใจละน้อยใจ
0: คุณบางปอนบอกว่างานที่จะพาไปเที่ยวคืองาน7เดือน7ครับอะไรคะงาน7เดือน7คืองาน7เดือน7
1: จำ
0: ไปช้อปปิ้งเหรอคะ
1: หาวนามนคนหลายนะโบราณ
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่6เดือน6อ่ะเนาะน่าจะมีแบบว่าช้อปปิ้งวันที่6เดือน6อ่ะก็จะมีลดราคาก็พาไปเที่ยวรอบโลกกันเลยทีเดียว
1: ลงละเรือหาวน้ำลายว่าได้นั่งรถ4ล้อก็ลืมรถมอง
0: อ๋อวันที่7เดือน7นะคะมีงานที่นครพนมเหรอคะ
1: แล
0: ้วมามีคำถามว่าพี่เบาคะหนูจะให้พี่รังสีดอกอะไรดีคะดอกไม้จ้ะ
1: มันยกไม่ได้กิน
0: ถามพี่รังสีดีไหมว่าชอบดอกไม้ดอกอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาเออนี่มาจีบก็ลอยอากาศนะจ๊ะปกติพี่รังสีไม่ค่อยชอบดอกไม้หรอกค่ะพี่รังสีชอบตะปูโยนตะปูใส่พี่ก็เลยไอ้ไม่น่านะเด็กๆฟังอยู่เดี๋ยวทำตามนะคะไม่ดีนะคะเด็กๆก อะไรคะคุณปังปอนบอกว่าพี่รังสีน่าจะชอบดอกโคนะครับโคโยโคโยอะไรอ่ะเอ้ยโคโยอะไรนะโคโยโคโยโยหรือเปล่าโคโยโยหรือว่าโคโยตะทักทายคุณแอสพนมวรรณครับแล้วก็คุณอาร์ตออยด้วยนะครับคุณแอสทักทายบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ศุกร์อังสามาทำไมเวลานี้มาเล่นกับดีเจโบก่อนได้ไหมก่อนจะพาไปนอนทักทายกันย้ำค่ำคืนครับถ้าไม่เข้ามาชมเดี๋ยวจะพลาดเรื่องดีๆนะจริงถ้าไม่ได้มาตอนนี้ก็ถือว่าพลาดเรื่องดีๆเยอะมากมายเลยละค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณเทเนสสุดหล่อด้วยนะคะใครที่ไม่มาวันนี้ถือว่าพลาดนะคะเอานิ้วจิ้มลูกตาแตกเลย

ผีขอให้กับหนูเมย์นะสี่ทุ่มพูดสี่ทุ่มเพชรพอดีเลยสี่ทุ่มเพชรฟังอะไรไหมล่ะเงยหรือเปล่าเอ้ยอยู่จริงกันจริงเหรอให้พี่ฟังก่อนเลยยังไง

อ่ะขอเพลงกันมาอนุบาลเพลงพี่ล่ะ อ๋อพิมพ์ขอมาอยู่เหรอเงยจะมาตีตาแตกเลยข้าเพลงมาเปิดเดี๋ยวนี้เลยวันนี้พี่รังสีขออะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูสิปุ๊บ1เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเพลงใครอ่ะอย่ายุ่งเปิดไปเลยเฮ้ยก็ถามเฉยๆนักซื้อๆนี่แม่ถามก็ไม่ได้แต่ห่วงโอ้ยเพลงที่2อีกนานไหมเพลงที่3ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนึกว่าอะไรอีกละ

ไม่เปิดอีกทีตั้ง8โมงเลยจะดีกว่าเฮ้ยน้องบอลเปิดเลยเดี๋ยวนี้โลกจิตระเบิดหัวเราะทำไมอ่ะนี่คนเขากำลังว่าอยู่ยังหัวเราะใส่อีกบ้าบอลเนี่ยต้องเสียใจสิเขาบอกว่าเวลาเจอคนว่ามาเราต้องยิ้มสู้ไหนพี่รังสีลองยิ้มไปดูหน่อยสิเฮ้ยบอกให้ยิ้มอย่างแยกเขี้ยวดิตีถอดใส่ไว้มึงอีกครั้งเฮ้ยเฮ้ยนู้นบ้าแพงพี่บอกแค่เปิดยัวพี่เฉยๆพี่คิดว่าพี่ได้ฟังอย่างรวดเร็วอย่างนั้นเราไม่ได้รอคนอื่นก็ขอก่อนก็ยังไม่ได้ฟังเลยนู้นบ้าช่วยบอกด้วยพี่เปิดพี่เคยก็แพ้เขาคนก็พี่อะไรอะไรอะไรพี่เคยมีอดีตความรักทุกคนเขารู้หมดแล้วล่ะไม่ต้องมาเล่าหรอกพี่รังสีงั้นพี่อยากเล่าซ้ำบอกว่าจริงๆแผลพี่น่าจะหายแล้วล่ะแต่พี่น่ะชอบขยี้ตัวเองแบบนี้อยู่เสมอน ไอ้ที่พี่ขอเพลงมาเนี่ยมันเหมือนกำลังจะบอกอะไรแบบทางอ้อมอยู่ว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมมันจะนานหรือเปล่ามันจะอีกนานไหมที่เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้และไม่อยู่ในชีวิตแต่ก็อยู่ในหัวใจแบบนี้เนี่ยแปลว่าทั้งหัวใจพี่ยังคงมีเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอพี่รังสีนางสารจริงเลยถ้าสงสารก็เปิดเพลงให้พี่ฟังเดี๋ยวนี้เถอะโอ้ล่ะทำไมบ้าเปล่าเปล่าพี่รังสีคือโบไม่อยากให้พี่ต้องเศร้าไงโบก็เลยหัวเราะให้พี่แบบเบิกบานเขาบอกว่าเวลาเห็นคนยิ้มเราก็จะยิ้มตามไหนโบยิ้มแล้วยิ้มตามที่หนึ่งสองสามยิ้มตามสิปีศาจเอ้ยทำไมอยู่ดีมาว่าโบแบบนั้นล่ะพี่รังสีนี่มันตีตาแตกเลยเวลาเขาหัวเราะเราก็จะหัวเราะตามหัวเราะตามโบนะบ้าเปล่าเนี่ยหัวเราะแบบนั้นน่ะหัวเราะแบบธรรมชาติหัวเราะตามสิเฮ้ยพี่รังสีพี่ต้องหัวเราะแบบสดชื่นอ่ะแบบมีชีวิตชีวาอย่างนี้นะหัวเราะดูสิโอ้ยหัวเราะเป็นคนป่วยเลยไม่เอาเอาใหม่หัวเราะแบบเบิกบานเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์และไม่มีใครจับได้และขโมยเข้าด้วยนะที่สำคัญเฮ้ยเออแบบนั้นแหละคล้ายๆจะหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นแหละเริ่มละเริ่มเข้าขั้นแล้วอ่ะคุณปังปอนเออผมต้องทำหรือครับดีเจผมไม่ต้องทำก็ได้มั้งก็จะได้อารมณ์ดีไปด้วยกันเอาละทุกคนคุณแอสพนมบานลองทำหน้าเบิกบานที่สุดในชีวิตไปพร้อมกันนะครับสวัสดีพี่ป้อมด้วยนะคะอุ้ยวันนี้กลายมาเป็นผู้ชมโบเลยค่ะเขินระเกอเลยเนี่ยนั่งนิ่งๆนะอย่าดื้อนะคะอยู่ในห้องเบสเรดิโออย่าดื้อนะถ้าเกิดดื้อนี่จับตีเลยเอายังยิงหัวเข่าเลยคุณป้าป้าบอกว่าดีเจครับผมยิ้มหน้าเท่าพระจันทร์แล้วนะครับอุ๊ยจะมีใครหน้าบานเท่าพระจันทร์ได้เท่าดีเจอีกแล้วเนี่ยคุณจะมาแข่งกับดีเจว่าอย่างนั้นหรอส่วนคุณแอชโนวันบอกว่าเข้ามาฟังตั้งแต่3ทุ่ม35นาทีเวลาป๊อปปองกุมเพลงที่ชอบครับแล้วก็เพลงว้าวด้วยไปจนกระทั่งถึงเพลงประจำตัวดีเจว่าทั้ง2เวอร์ชันด้วยนะครับโอ้จดจำขนาดนั้นเลยค่ะนี่คุณเฝ้าฟังขนาดนี้คุณแอปพนมวันนะถ้าเกิดว่าเรื่องอย่างที่บอกได้เกิดว่าคุณได้เป็นเจ้าของใครรักๆสงสัยพนักงานคนนั้นคุณจะต้องแบบวิ่งหนีจั่วจ้าดแน่นอนแหละ

0: ิวเพลงที่ขอเพิ่มเติมมาได้นะคะผ่านทาง BEST 89 Fanpage Facebook นะคะในแฟนเพจของเบสโดยตรงเลยหรือว่าใครที่ติดตาม DJ โบอยู่ในช่องทางใดๆอยู่นะคะในแฟนเพจโบโชโกหรือว่าจะเป็น TikTok โบโชโกนะคะส่งข้อความมาได้เดี๋ยว DJ โบอ่านทุกข้อความแล้วก็เปิดให้ทุกเพลงด้วยทางนี้ขออนุญาตไปเริ่มต้นที่เพลงของน้องใหม่พี่โบคะอะไรคะพี่โบยังไม่ได้เปิดคลิปเสียงหนูเลยเอ้าวันนี้มีช่วงคลิปเสียงร้อนนอนไม่หลับของน้องไม้ด้วยหรอพี่บอกค่ะวันนี้หนูมีคลิปเสียงมาฝากด้วยค่ะและเกิดว่าพร้อมแล้วรับฟังคลิปเสียงของหนูกันได้เลย
1: ฉันนั้นก็เจ็บติดเธอสักก่อนเดี๋ยวแม่ไม่ได้นอนทั้งคืนทูเดอะมูน
0: ทูเดอะมูน
1: อยู่คนเดียวมันเหงา
0: โอ้หอนกว่านั้นหอนกว่านั้นสิเอาหอนกว่านั้นอีกหนูไปเอาเสียงเงียบหายไปไหนล่ะอ๋อ

0: เอ้ยก็ได้อยู่นะเออ
1: เจ็บที่เธอทำใจฉันเจ็บที่เธอไม่รักกันปล่อยฉันเหงาเจ็บที่เธอทิ้งไปไม่เหลือแม้เพียงเงาเจ็บที่ยังคงคิดถึงเธอ
0: เอาความมาจากไหนเนี่ยน้องไม้ฉันละงงจริงๆเจ็บที่ทนฟังอยู่ตั้งนานแล้วเจ็บที่แมวไปกินข้าวของน้องหมาต้องคอยเอาข้าวใหม่มาเติมให้ทุกเวลาเจ็บที่ขาเตะขาโต๊ะได้ทุกวันสงสัยเจ็บที่เดินเตะขาโต๊ะ
2: ซิกเซเว่น
0: ไอ้ละงงมากเลยก็คงจะประมาณว่าเจ็บนั่นแหละเนาะเออมีอะไรที่เจ็บมากกว่านั้นไหมพี่รังสีมันจะเจ็บไปกว่าพี่ได้ยังไงที่มีแฟนถึง18คนขนาดนี้แต่หัวใจก็ยังนึกถึงแต่แฟนคนอดีตอยู่บอกว่าคนที่เจ็บไม่น่าจะเป็นพี่นะคนที่เจ็บน่าจะเป็นแฟนคนเป็นปัจจุบันอยู่มากกว่าแล้วมั้งนี่เอ้ยจะรู้ว่าแฟนแต่ยังนึกถึงแฟนเก่าอยู่ดิอยากได้โคกกับบ้านไม่จริงๆเฮ้ยหนูมาอะไรอ่ะทำไมต้องเข้าข้างไปทีถ้าเป็นพี่นะพี่จะเปิดเพลงนี้เลยเจ็บนี่รสปูอัดอยากกินหรือยังไงไม่ต้องกินปูอัดหรอกเดี๋ยวบอกอัดให้เองบอกอัดฟาดเข้าไปเลยทีเดียวขอบคุณน้องไมค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปเสียงนอนไม่หลับนะคะที่น่ารักมากๆเลยไม่ได้ฟังเสียงน้องไมค์มาตั้งหลายโอ้โหเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยจะถึงหรือยังถึงปีไหมหลายเดือนมากเลยน้องไมค์พยายามส่งคลิปเสียงมาตั้งแต่ไม่สบายเนี่ยไปกินลูกอมไปผิดรสชาติทีนึงไม่ยอมเลยนะคุณแอสพนมวานบอกว่ามาเพื่อถูกขยี้แท้ๆเลยนะคะพี่รังสีเป็นกำลังใจให้นะครับบุคคลแห่งปีนิตยสารไทม์รอดเลยหลายพี่รังสีเนี่ยก็อดทนจะแย่อยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยพี่รังสีอันดับ1ของเบสเรดิโอเลยนะคะ

นี้นะเดี๋ยวดีเจโบจะเปิดเพลงตามคำขอให้ทีละนิดทีละหน่อยก็แล้วกันนะคะใครขอมาใครขอมาก็เปิดเลย ยังวันเพลงของพี่รังสียังไม่เปิดเพราะว่าอะไรยังเลือกเพลงของพี่พันจิตไม่ได้ ถ้าเลือกเพลงพี่พันจิตได้เมื่อไหร่ก็จะเปิดให้เลย บ้าบอ Take it easy ให้กับน้องไม้นะคะแล้วก็ติดเธอสกอร์3เพลงเต้นๆแดนซ์นะคะให้กับพี่พันจิตเดี๋ยวลองคนให้ว่าจะเลือกเพลงอะไรดีมาช่วยกันเลือกนี่หน่อยไหมมาหลังไม้หน้าไม้ก็ได้นะคะเลือกเพลงช่วยพี่พันจิตหน่อยขอเป็นเพลงเร็วๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio ที่นี่จ้า

0: ผมยังคงเฝ้าตามหาเธอแม้ความหวังจะเลือนลางเหลือเกิน
1: ผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนที่จะเจอเธอแต่ผมก็จะรอ
2: ครูพัฒน์คะนี่ครูปริมค่ะถ้ายังไงฝากครูพัฒน์ช่วยให้คำแนะนำเธอด้วยค่ะ

นอนได้แล้วใช่ไหมใครจะนอนก่อนเนี่ยยกมือขึ้นสิพี่ไงพี่จะนอนก่อนคนแรกเลยนี่ได้ฟังเพลงตามคำขอแล้วให้โบขยี้ก่อนพี่ค่อยไปนอนได้ไหมขยี้เลยเอาให้สะอาดเลยนะเมื่อกี้เล่าไปแล้วไงเรื่องที่พี่ขออะไรก็เพลงไงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจพี่ขอเพลงนี้ให้กับแฟนเก่าคนที่สี่ของพี่เมื่อวานคือวันสำคัญของเขานะบ้าเฮ้ยใครก็ได้เอากระดาษที่ชุบยัดปากพี่รังสีทีกลางค่ำเมื่อคืนใครก็ตะโกนเสียงดังขนาดนี้แต่ข้างบ้านก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาหรอกไม่ใช่ข้างบ้านเรานะจะเป็นข้างบ้านของน้องไม้ยังอีกหรือยังไม่นอนอีกหรอครั้งมาเขายังไม่นอนหรอเขารอฟังเรื่องของพี่อยู่เอาละนะพี่รังสีก็เราก็จะเป็นกำลังใจให้พี่จริงๆคงมีหลายคนนะคะที่เคยมีประสบการณ์ความรักที่มันอาจจะไม่ได้สวยงามเพราะว่าเราก็จดจำในเรื่องของความผิดหวังเพราะว่าความปรารถนาในใจก็คือการได้รักที่ดีๆการได้รักที่จริงใจแล้วก็ให้มันเป็นแบบตลอดกาลแล้วก็ตลอดไปถ้าใครคนหนึ่งจะได้ความรักที่ดูแลกันไปยาวนานจนถึงบั้นปลายในชีวิตเนี่ยมันน่าจะดีไม่น้อยเลยนะคะแต่ระหว่างทางไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรกันบ้างแค่ในนาวินาทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วคงได้แต่เพียงรักษาคงต้องหมั่นดูแลกันเข้าไว้ถ้าเราดูแลกันและกันได้มากพอแล้วมันอาจจะมีเรื่องของความรักความใส่ใจที่มันต้องมีให้กันและกันความรักที่มันเคยมีมันไม่หมดลงไปมันอาจจะไม่ต้องเพิ่มเติมแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของความรักที่เป็นเรื่องของความห่วงใยหรือความผูกพันกันมากขึ้นคุณมีความรักที่ดีนั้นอยู่อย่าลืมดูแลความรักของคุณเอาไว้ให้มันสวยงามและพร้อมที่จะงอกงามต่อไปนะคะส่วนพี่นั่นก็รออยู่นู้บ่อีกนานไหมน่ะอะไรอีกนานไหมก็อีกนานไหมที่เขาจะกลับมารักกับพี่เหมือนเดิมหนูบอกรู้ไหมรักที่ดีเราจะมีรักเดียวไปทำไมก็เพราะพี่ถือสโลแกนแบบนี้นะสินะพี่ถึงมีรักถึง18คนได้ขนาดนี้เนี่ยส่วนคุณเพิ่งเล่นนะจากฉะเชิงเซาก็คงจะมีคำถามว่ามีเหรอครับกับความรักที่มันดีๆเนี่ยมันมีแบบนั้นจริงๆหรอตอบให้ไม่ได้หรอกค่ะว่ามันมีหรือเปล่าจนกว่าคุณจะได้เจอเองถ้าคนได้เจอความรักที่ดีเขาจะตอบว่ามีอยู่บนโลกนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดคุณไปถามคนที่เขาไม่เคยเจอรักที่ดีเลยคุณก็จะได้คำตอบที่เป็นมุมของเขาคือเขาไม่เคยเจอความรักที่ดีเลยนะสุดท้ายคงจะอยู่ที่ตัวเองแหละค่ะว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ไม่เจอไม่รู้เอาเลยให้เขาเจอมันพี่ปากพี่รังสีใครก็ได้เอากระดาษปิดปากพี่รังสีทีไม่ต้องมีใครเจอเหมือนพี่ก็ได้มั้งหนูโบช่วยบอกก็ทีว่ารักดีก็เหมือนผีรู้ว่ามีแต่ไม่เจอพี่รังสีแววมาจากไหนเนี่ยก็รัก
ดีก็เหมือนผีหรือว่ามีแต่ไม่เจอไง นี่คือสโลแกนของพี่รังสีนะแต่ส่วนใครที่เจอพี่รังสีจะรู้สึกว่าเจอผีใครเจอพี่รังสีมันเจอผีตอนกลางวัน

ายคุณเคียวโกะด้วยนะคะคุณกิ๊บบอกว่าเดี๋ยวจะนอนรอฟังดีเจโบไปเรื่อยๆแล้วทักทายคุณเรือเล็กนะสวัสดีคุณรูปคุณตัวดำคุณตัวดำถามว่าวันนี้ดีเจโบไปเต้นที่ไหนไม่ได้เต้นเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยลาออกจากกิจกรรมการเต้นสักชั่วครู่ติดภารกิจอยู่มีคนขอเพลงจดจำมานะคะโอ้ยทำไมช่างแบบตรงกับเรื่องราวของพี่รังสีอีกแล้วเนี่ยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วทักทายคุณอิวด้วยนะคะเข้ามาหาดีเจโบบอกว่าฟังวิทยุออนไลน์อยู่เลยได้ฟังดีเจโบด้วยเข้ามาในไลฟ์สดด้วยนะคะทักทายค่ะ

ขอเปิดเพลงตามคำขอแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามเพลงที่เป็นจังหวะเร็วๆให้กับพี่พันจิตกันเนาะช่วยเลือกกันมานะคะทุกคนที่ Best Radio จ้า

คุณเปานะคะขอไว้กับเพลงนี้วันนี้ปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีอดีตอะไรกับวันนี้เมื่อปีที่แล้วอยู่บ้างนะคะแต่หากอย่างไรแล้วก็ขอให้หากเป็นความทรงจำที่มันผ่านมาแล้วคุณรู้สึกอะไรบางอย่างขอให้เป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณมีทั้งความสุขมีรอยยิ้มกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในวันนี้ของปีที่แล้วนะคะนุ่มอ่ะอะไรพี่รังสี

นึกบ่อะไรพี่รังสีพี่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยมีอะไรทำไมล่ะเอ้าคือบอก็แค่โปรยพูดเพลงที่คุณเปาเขาขอเอาไว้อ่ะเนี่ยอย่าเลือกปฏิบัติสินุบอวันนี้เมื่อปีที่แล้วเขาขอเพลงแบบนี้มันต้องมีอะไรในใจเขาอย่างแน่นอนแล้วก็มีอดีตแน่นอนขยี้สิขยี้ดิขยี้แบบที่ทำกับพี่นะทำแบบนั้นนี่นุบอใครก็ได้เอามือปิดปากพี่รังสีซะเออไม่เอาหรอกค่ะเดี๋ยวน้ำลายติดปากอ่ะเอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะน้ำลายฟูมปากเอ๊ะใครน้ำลายฟูมปากให้รู้บ้าขอบคุณนะคะที่มีคนเอากระดาษไปอุดปากพี่รังสีแบบนี้และก็เพลงนี้ที่ชื่อว่าจดจำค่ะคุณเรือเล็กออกจากฝั่งบอกว่าอยากฟังเพลงจดจำ

และคงมีหลายเรื่องนะคะที่เราจดและก็จำได้ว่ามีเหตุการณ์นี้เคยผ่านเข้ามาในชีวิตถ้าให้เรานึกย้อนก็คงจะเป็นพันหมื่นๆหรือว่าล้านเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถจะจดจำมันได้และยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่มีความจำที่ดีมากก็คงจะยิ่งจำเรื่องราวต่างๆไว้มากมายเลยแต่มันจะมีอยู่บางเรื่องนะอาจจะมีไม่ได้มากเรื่องเท่าไหร่ที่จะทำให้เราจดจำเรื่องนั้นแบบฝังใจได้ไม่ใช่แค่จำได้แต่มันจำความรู้สึกนั้นๆที่เคยผ่านมาแล้วมันถูกบันทึกเอาไว้ในใจของเราจนเมื่อเรานึกย้อนกลับไปมันเหมือนกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งผ่านมาเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรในใจคุณบ้างคะหนูบอพี่ไงนี่ใช่ที่หนูบอพูดนะพูดถูกหมดเลยแบบนั้นแหละเรื่องราวที่จดจำได้ไม่ว่าจะเรื่องใดพี่จำได้หมดเลยหนูบอใช่นั่นคือความแค้นอะไรพี่รังสีฮะพี่รังสีพี่มีปัญหาอะไรเนี่ยคือความแค้นไงมันคือความแค้นมันจำได้ขนาดนั้นคือความแค้นต้องชำระยังไงเอาไม้ฟาดฝาบ้านเลยเฮ้ยอย่าไปหาทำดิพี่รังสีไม่รู้ละทำไม่มีช้ำก็ต้องช้ำมั่งเหมือนกันนะดูรูปเราเขาไม่เคยฟาดฝาบ้านกันเลยแต่เขาฟาดหัวใจพี่นะหนูบอมันเจ็บมากกว่าการฟาดฝาบ้านอีกฝาบ้านก็แค่ผ่านไปผ่านมาหนัวใจพี่เอ็มทรมานเจ็บจนนับไม่ถ้วนอย่ามาทำหน้ามันแล้วใส่พี่นะอย่ามาหัวเราะใส่พี่นะเฮ้ยทำยังไงเราไม่ให้หัวเราะไม่ให้ยิ้มเลยอ่ะเงื้อฟังก็ต้องเศร้าไปสิร้องไห้สิโอ้ยพี่รังสีถ้าเกิดบทร้องไห้ขนาดที่ฟังพี่บทจะพาพี่ดำดิ่งลงมาอย่างไรล่ะอยากให้พี่รู้ว่าบางครั้งอ่ะเราก็ต้องหัดมีรอยยิ้มบ้างแม้ว่าจะผ่านเรื่องทุกร้อนทุกใจมาขนาดไหนก็ตามไม่เอาหรือเปล่าไปฟังเพลงกันดีกว่าคุณผู้ฟังคะมีคุณกิฟต์นะขอเพลงชื่อว่าJust for you Just for you ของมิกเฉลิมศรีนะฮะแล้วก็ขอเพลงของ Baby Monster ด้วยนะครับ DJ Bobo Psycho ของ Baby Monsterซึ่งเพลงนี้คนที่ขอก็คือคุณพึ่งเล่นจากฉะเชิงเทรา

งั้นเรามาเริ่มที่เพลงนี้กันละกันนะคะสำหรับเพลงที่มีจังหวะช้าๆ Just for you มิกเฉลิมศรีให้กับคุณกิ๊ฟจากลพบุรีความหมายของเพลงก็มีอยู่ว่า Just for you มีเอาไว้สำหรับคุณมั่วบอกหนูบอถ้าพี่แปลได้พี่ก็แปลสิบอกแปลแบบนี้ได้ก็อย่ามาเถียงบอสิเงยอ่านหนังสือมาคนละตำราคนละฉบับมันก็แปลไม่เหมือนกันไม่เห็นจะเป็นไรเลย

0: just for you สำหรับคุณเลยนะคะคุณกี้บอกว่าชอบเพลงนี้คำมันดูเวอร์ดีครับเพลงคำดูเวอร์ดีเหรออืมแบบคือมีเธอคนเดียวนับแต่นี้คนเดียวบนโลกนี้ไม่มีใครอะไรอย่างนี้ซึ่งมันแบบมันน่าจะมันดูแบบเวอร์รังอะจริงๆแล้วมันจะมีแบบนี้หรือเปล่านะคนที่จะมาบอกความรู้สึกว่ามีเธอคนเดียวตลอดจากนี้จะไม่มีใครอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำได้จริงๆหรือมีแต่แค่คำพูดหรือเปล่าคงจะมีแหละนะคนที่แบบดูจริงใจได้ขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบแม่นุ่มบอกแบบพี่น่ะสิแบบพี่นี่แหละพี่อยากจะบอกวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่รักใครนะพี่ก็จะรักเขาแบบแม่ถ้าเกิดทูลเลยล่ะนุ่มบอกพี่รังสีวันนี้พูดดีแฮะ ไม่ใช่นุ่มบอกก็ดูในแชทเฟซบุ๊กสิในห้องกลุ่มของเราพี่เอาภาพอดีตการของพี่เอามาอวดให้นุ่มบอกฟังอุ้ยเฮ้ยอะไรเนื้อเบอร์ AI หรือเปล่าเอ้ย AI บ้าบออะไรเนี่ยเนื้อเบอร์พี่ลองให้ดูว่านี่คือภาพเป็นความจริง คุณเพิ่งเล่นอยากเห็นนะและคุณเพิ่งเล่นไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ก็บอกว่าดีเจครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม เป็นภาพคู่ค่ะภาพคู่ชายหญิงเหมือนคู่รักแฟนกันแบบคนที่เขาเป็นแฟนกันแบบปกติกินไอติมเซเว่นเส้นเวลาจะป้อนไอติมเขาก็ไม่หรอกนะขโมยช็อกโกแลตเขาไปกินเฉยเลยแทนที่จะเอาช็อกโกแลตให้ผู้หญิงกินแต่ถือช็อกโกแลตกินก่อนเพื่อนเป็นไม่ได้ยังไงผู้ชายที่เขาจะกินช็อกโกแลตแต่ที่จะแบ่งให้ผู้หญิงเขากินก่อนกินช็อกโกแลตก่อนเลยอันนี้ของพี่อย่าแย่งนะยังไม่หมดนะขี่แมงกะไซเนี่ยผู้หญิงนะเขายังอุตส่าห์แบบโอ้ยเหมือนจะซบใกล้ๆต้องการใกล้ชิดผู้ชายทำหน้าเบือนหน้าหนีมิน่าล่ะก็ถึงบอกว่ารักแรกก็หวานปานน้ำผึ้ง พอลมตากผึ่งแล้วรู้สึกว่ามันแห้ง พอรักกันก็เหมือนว่าโดนแกล้ง ดอกกุหลาบสีแดงไม่เคยมี ว่าเราทำไมนะบ่เปล่าบ่แค่เล่าสู่กันฟังเฉยๆยังไม่หมดนะถ่ายภาพเนี่ยถ่ายภาพคู่ด้วยพี่โอ๊ยถ่ายภาพด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีภาพคู่รักกันคู่รักกันในเวลาถ่ายภาพคู่เนาะผู้หญิงเขาก็ถ่ายภาพหน้าตรงธรรมดาสายตามองกล้องแบบตรงเป๊งบอกถึงความจริงใจมองกล้องให้โชว์หน้าเปล่าๆเลยว่านี่นี่คือฉันส่วนผู้ชายเหรอใส่แว่นตาดำนี่ดวงตาขี้ๆกรอกๆหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายเว้นมาแล้วทำตาเหลือกอย่างนี้เลยยังเงี้ยเปล่าเอ๋จริงใจบอกก็ไม่รู้ใส่แว่นตาดำถ่ายรูปมันจริงใจที่ไหนเล่าดูพฤติกรรมก็รู้แล้วเนี่ยภาพหนึ่งภาพสองก็ใส่แต่แว่นตาดำถ่ายแบบนั้นนั่นแต่ผู้หญิงเขาถอดแว่นนี่เห็นลูกตาเห็นความจริงใจลูกตาใส่กิ้งๆเลยทีเดียวตัวผู้ชายนี่ถอดแว่นตาดำส่วนภาพที่แบบไม่ใส่แว่นตาดำหน้าตามันโดนบังคับถ่ายรูปยังไงก็ไม่รู้ผู้หญิงเขายิ้มสดใสร่าเริงเขามีความสุขแต่ส่วนผู้ชายนี่คงท่าทางมันคิดในใจบอกว่าน้ำเสียงดูแปลกประหลาดแหมพี่รังสีว่าขยับเล่นเฉยอะไรนะหนูโบหยอกล้อเงยเดี๋ยวฟาดซะเลยหนูโบคือปีศาจชัดๆคุณเพิ่งเล่นก็อยากรู้นี่นาจะมาให้บทเล่าได้ยังไงเล่าว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างก็ถ้าเกิดว่าเล่าแล้วก็จะได้เห็นภาพพร้อมๆกันยังไงความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละแบบ just for you เหมือนเพื่อพี่เลยอ่ะคุณเพื่อนเลยบอกว่าเราจะจนเห็นภาพเลยนะครับต้องแบบนี้คุณกิ๊บบอกว่าดูคลั่งรักเกินนะครับให้พี่รังสีเอาเพลงนี้ไปใช้ได้ไหมพี่รังสีเขาไม่ฟังเพลงแบบนี้หรอกเออ หรือว่าเงาบ่อทำไมพี่จะไม่ฟังพี่ฟังเพลงหลากหลายนะเพลงอินเดียพี่ก็ฟังข้ามโลกจีบกันพี่ก็เคยมาแล้วนะหรือเปล่าส่วนพี่เนี่ยข้ามจังหวัดนี่ก็ถือว่ายากแล้วล่ะนะแต่พี่ก็ทำนี่นาไม่ใช่หรือเปล่าขนาดหนูโบอยู่ที่ขอนแก่นส่วนพี่อยู่พิษณุโลกอ่ะพี่ยังส่งจดหมายรักมาให้หนูโบตลอดเลยถอนหายใจทำไมเฮ้ยก็จ้าใช่แหละมั้งถึงเวลาที่จะพาทุกท่านนะคะไปเข้าสู่ในช่วงของ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุด
0: เพลงมีจังหวะกันสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่ง่วงกันก่อนนะครับ If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found meและเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะเพลงของคุณเพิ่งเล่นที่ขอเอาไว้กับเพลงของ Baby Monster เดี๋ยวเรามาฟังและหลังใหม่เจอกันจ้า

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

กว่าเปิดเพลงแบบรันยาวให้เลยนะคะเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้มีคนบอกว่าดีเจโบเต้นไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะยิ่งเปิดเพลงเร็วมากนานเท่าไหร่เนี่ยก็จัดเต็ม1ชั่วโมงกันมาเลยนะคะทำไมไม่รู้จักนั่งล่ะสนุกไหมคะคุณผู้ฟังเปิดเพลงตามแบบฟิลลิ่งคำขอมาวันนี้พี่พันจิตบอกว่าอยากได้เพลงเร็วๆมาให้เลือกให้หน่อยได้ไหมพอเลือกปุ๊บหยุดไม่ได้วันหลังนี่อย่าให้ดีเจบอยเป็นคนเลือกเพลงคราวหลังเนี่ยคิดให้ดีก่อนที่จะมาขอให้บอยเป็นคนเลือกเพลงให้เพราะว่าพอพี่บอกให้โบขอปุ๊บแล้วโบก็จะเลือกเป็นเพลงท้ายเพราะมันเพลงเร็วเพื่อที่จะให้แบบทุกคนแบบสนุกสนานกันก่อนนอนให้เขาควรสนุกควรนอนเปิดเพลงช้าๆสินุบอยเขาจะอยากได้เพลงเร็วบิดอารมณ์จะได้พาทุกคนแบบคึกคักก่อนนอนปรากฏว่าพี่พันจิตให้โบเลือกโบก็เลือกซะจนมันเลยยาวเป็นชั่วโมงขอแค่3เพลงแต่ไม่ได้มีแค่โบขอหรือว่าโบเตรียมมาให้นะจริงๆมีคนที่เข้ามาเพิ่มเติมในไลฟ์สดด้วยนะคะก็เป็นผู้ฟังที่เข้ามาคุณลองนะคะคุณลุงก้าวไม่ใช่คุณลองคุณลุงก้าวบอกว่าอยากฟังเพลงเติมมาให้เรื่อยๆเลยเป็นเพลงเร็วๆที่แนะนำมาเรื่อยๆนะคะทั้งชั่วโมงเนี่ยที่เห็นต่อเนื่องกันแบบสนุกสนานแบบเหงื่อแตกซิกเหงื่อแตกซิกเลยแล้วนี่ก็เที่ยงคืน18นาทีแล้วก็อยากจะรันยาวต่อไปเลยนะบางคนว่ากลับบ้านเถอะไม่ต้องอยู่นานหรอกอะแล้วไม่อยากให้ดีเจโบต้องแบบอยู่ค้างฟ้ามีคนบอกจะให้ค่าน้ำมันดีเจด้วยน้ำมันรถไม่ใช่น้ำมันหมูใช่ไหมคะก็เลยพูดน้อยเลยวันนี้เนี่ยแต่เมื่อเช้านี้มาจัดรายการก็ได้แบบมีข่าวๆเรื่องราวแบบเป็นกระแสมาให้แล้วนะคุณแอสพนมวันเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้ส่งข้อความมาหาดีเจโบผ่านทางในแฟนเพจหรือเปล่านะคะแหมบอกเขาส่งแต่ตัวเองไม่อ่านเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะตีตาแล้วนะนี่ทำหน้าที่น้อย

แสดงว่าวันนี้คงหมดเวลาในการค่ำคืนแล้วสินะพอเป็นค่ำกลางคืนมันดูดีดขนาดนี้แบบไม่อยากกลับบ้านไม่อยากนอนเลยแต่พอไปนอนนี่ก็หลับเป็นตาถามว่ามีคนถามว่าดีเจบุกกินอะไรมานะกินอะไรมาเมื่อตอนเย็นนี้ก็กินอาหารตามปกติเลยเนี่ยคิดยังกำลังคิดอยู่นะว่าจะกินแบบชาเขียวหรืออะไรที่โดบดีมากแต่ก็ไม่มีเวลาว่างแวะเลยจริงๆนะคะเพราะว่าก็กินข้าวตามปกติแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้ทานชาเขียวนะก็เลยกลัวทานแล้วเดี๋ยวจะแบบว่าทานชากาแฟตอนกลางคืนอย่างเงี้ย 2-3 ทุ่มเดี๋ยวไม่นอนอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้กินเลยก็เต้นอย่างเดียวพอได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่แล้วมันก็จะเป็นแบบอูอีอาอีอูอาวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกๆการรับฟังค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณกิฟจากลพบุรีจ้าขอบคุณคุณแอสพนมวรรณขอบคุณน้องไมล์จากขอนแก่นขอบคุณพี่รังสีจากพิษณุโลกตีสองดิอะไรพี่รังสีพี่มีปัญหาอะไรเนี่ยนอนไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ยยังคึกอยู่เลยอยู่เป็นเพื่อนโบป่ะล่ะเออขอบคุณเนื้อสำหรับคุณจีนี่นะคะคุณพี่พันจิตจากเพชรบุรีคุณเพิ่งเล่นจากฉะเชิงเทราขอบคุณคุณสาระโอคุณโชคด้วยเลยค่ะคุณนนท์นนท์ใครอีกอยู่พี่อยู่ตีสีพี่ก็ไหวเออเสียดายคุณธนากรไม่มานะถ้าคุณธนากรมาคงจะได้ฟังนิทาน

ยิ่งดึกๆเนี่ยยิ่งมีนิทานมาฝากได้ด้วยง่ายๆด้วยนะเออเนี่ยอะไรอีกแล้วเนี่ยปิดรายการเลยก็ได้นะหนูโบของพี่รังสีอ่ะบอกแค่จะเล่านิทานพี่ตื่นเต้นตื่นตัวอะไรเนี่ยฮะพี่จะมาเดือดเรื่องร้อนใจอะไรไม่ยอมจะให้โบกลับบ้านเอ้างั้นเดี๋ยวมาใหม่

0: มาปิดท้ายกันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะกับสุขอาสามาทำไมนะคะหลังจากที่ดีเจโบตอนแรกว่าจะปิดรายการแล้วนะคะแต่ว่าก็แอบเห็นว่ามีคนอยากฟังนิทานอู้ใครใครใครอยากฟังนิทานนะหนูบอไม่มีหรอกพี่แค่อยากฟังเพลงต่อถึงตีสองแค่นั้นเองเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าพี่อยากฟังเพลงพี่ไม่ได้อยากฟังนิทานเลยหนูบอเสียใจด้วยพี่รังสีเสียใจอะไรอ่ะไม่มีเรื่องน่าเสียใจเลยทั้งนั้นน่ะพี่อยากฟังเพลงจนกระทั่งถึงตีสองไม่ใช่มาฟังนิทานอะไรตอนนี้จะกลับบ้านไปก็กลับไปเลยถ้าเกิดไม่เปิดเพลงน่ะหัวเราะทำไมเรื่องอะไรจะกลับง่าย
1: ช่วงนิทานมโนกับดีเจ
0: บอรู้ว่าพี่อยากจะฟังนิทานก่อนนอนละสิวันนี้นิทานมโนนิดนิดกับดีเจโบโบขอนำเสนอเรื่องอะไรไม่อยากฟังปิดหูเลยนะหรือเปล่า คนหนึ่งอยากจะฟังจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องนิทานตลกก่อนนอนนะฮะนิทานตลกเหรอหนูโบ น่าสนใจแฮะมันจะตลกขนาดไหนตลกเบอร์5ตลกเบอร์10หรือตลกเบอร์ไหน ตลกแบบเบลอๆเบลอๆแบบนอนไปเลยแบบง่วงนอนพูดไม่รู้เรื่องนั่นน่ะมันคนละเบอร์แล้วหนูโบ เบอร์แบบเมื่อหัวเราะให้ฟันหลุดก่อนนอนอะไรอย่างนั้นเหรอฟันหลุดก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะเอาละนิทานตลกก่อนนอนชื่อเรื่องว่าฮะอะไรอ่ะหนูบอกก็ชื่อเรื่องไงประหลาดจังหนูบอกปกติหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรบอกกันก่อนก็ได้นะหนูบอกมันเล่าอะไรเนี่ยน่ากลัวจังอ่ะหนูบอกหลอกหลอนงั้นถ้าเกิดบอกไปทำถ้าเกิดบอกไปทำแบบนี้แล้วต้องทำยังไงอ่ะอะไรของหนูบอกเนี่ยพี่งงไปหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวให้โบทำเสียงนี้เฮ้ยดีเจครับผมกลัวปะปะปะผีนะเดี๋ยวเล่าเรื่องผีตอนกลางคืนได้ไหมอ่ะเอาเรื่องแบบตลกแบบนั้นน่ะดีแล้วครับดีเจโบนะไม่เล่านิทานน่ากลัวนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเล่นหันไปเจอหน้าพี่รังสีแล้วก็ทำไมล่ะครับถ้าหันไปแล้วหน้าพี่รังสีก็เหมือนจะผีอยู่แล้วเลยถ้าเกิดแพ้นไปนิดนึงจะช็อกแน่เลยกรุณาหันหน้ามาทางดีเจโบในขณะที่เริ่มฟังนะหน้าหนูโบน่ากลัวเข้าอีกละถอยนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าเป็นนิทานตลกยังไม่ทันหัวเราะเลยมันจะมีตอนช่วงหัวเราะค่อยหัวเราะสิพี่รังสีนี่เป็นนิทานก่อนนอนเรื่องแรกๆที่บทนำมาจากคนแต่งชื่อว่านำบุญเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาแต่งยากมากๆเลยนะแต่งยากก็ไม่ต้องแต่งสินุบอฟังที่พี่รังสีเนี่ยพี่ก็แค่อยากตอบอ่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากไหมหนูโบเฮ้ยฟังก่อนสิเฮ้ยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพี่ก็แค่อยากรู้ว่ามันนานมากไหมนานหนึ่งแล้วนานสองแล้วนานสามนานสี่เฮ้ยพี่รังสิปะโถ่พี่แค่ถามเฉยๆคุณเพิ่งเล่นคะจับพี่รังสีมัดเอาไว้ที่เก้าอี้แล้วเอากระดาษอุดปากไว้ซะโอ้ยเนาะผมจะได้ฟังไหมเนี่ยพี่รังสีห้ามรบกวนเด็กๆคนอื่นนะคะเด็กชายรังสีนั่งลงจ้ะเพราะว่าเด็กๆคนอื่นก็ว่ามันจะฟังนะครับครูอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มาเป็นครูได้ไงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชื่อว่าหมู่บ้านรักสงบหมู่บ้านรักสงบเฮ้ยหมู่บ้านรักสงบแล้วทำไมต้องห่อแหกปากกันด้วยหนูบอต้องเงียบๆพี่รังสีนั่งเถอะนั่งฟังดีๆเถอะไม่ต้องก่อกวนเลยเอาจริงๆนะหนูบอเอาจริงๆไหมคุณเพิ่งเล่นผมยังไม่พิมพ์อะไรเลยณหมู่บ้านรักสงบ ผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้เหลือแล้วแต่เป็นคนรักสงบสงบถึงขั้นหลับเลยหรือเปล่าหนูผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่ได้พิมพ์อะไรผมแค่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าคนปกติเขาไม่ทำกันนะครับแบบนี้เขาไม่ทำกันหรอกพี่รังสีทำให้โบสำลักน้ำลายตัวเองเนี่ยผมจะเล่าไม่จบในหมู่บ้านแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนรักสงบไทยนี่รักสงบแต่ทั้งรอบไปพี่รังสีใจเย็นๆให้ลุงก้าวเขาได้อินกับเนื้อก่อนได้ไหมโอเคเล่าต่อค่ะเด็กๆคะหมู่บ้านรักสงบที่นี่ผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่รักสงบไม่ชอบมีเรื่องราวกับใครใดๆทั้งนั้นดังนั้นทุกคนในหมู่บ้านจึงรวมกันอย่างมีความสุขเสมอเอาจบแล้วเหรอจบอะไรเอาตามจบมันก็มีความสุขเสมอมาก็จบแล้วไงนิทานก็ต้องจบด้วยความสุขมันจบแล้วนี่ใจเย็นพี่มันเพิ่งเริ่มเรื่องไงคุณผู้ฟังครับมาดูซะเถอะครับว่าสวนเสียของมันเป็นยังไงใจเย็นเอาเรื่องอื่นก็มาแทรกแล้วมาตีปากเลยใครแต่งเนี่ยยังงงนะคุณเพิ่งเล่นเขาแต่งมาบอกเอามาเชื่อมต่อปะติดเต็มไปหมดแล้วตอนเนี้ยนิทานเขาจะพังดุดลุยกับพ่อโบนี่แหละกาลครั้งหนึ่งในวันนั้นมองครับผมเจอคนบ้าเฮ้ยตั้งใจฟังดีๆที่นี่น่ะฟังมันเรื่องมันราวแล้วนะจนกระทั่งวันหนึ่งคนในหมู่บ้านรักสงบได้รับจดหมายขู่จากโจรสองคนไม่ใช่โจรขู่แบบนั้นพี่คือจดหมายขู่คือมันจะเขียนประมาณว่าหากไม่ทำแบบนี้ฉันจะลงโทษพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวตรงไหนหนูบอจดหมายขู่มันต้องเฮ้ยงั้นถึงถูกโอ้ยโบอยากจะป่วยจังเลยผมอยากจะบอกทุกคนจริงๆครับว่าผมไม่ได้พิมพ์อะไรเลยพี่รังสีเฮ้ยเงียบเงียบไปทำตามเนื้อผ้าจนกระทั่งในหมู่บ้านรักสงบได้รับจดหมายขู่อย่างจากโจรสองคนซึ่งเที่ยวปล้นหมู่บ้านต่างๆมาจนทั่ว
2: เฮ้ยฉันส่งจดหมายไปตั้งหลายทีแล้ว
3: เฮ้ยฉันจะปล้นหมู่บ้านแล้วทีนี้ส่งจดหมายขู่นายส่งจดหมายขู่ไปแล้วหรอไอ้ฉันส่งจดหมายขู่ไปเรียบร้อยแล้วว่าหากมีใครขัดขืนอาจจะถูกล้มทั้งยืนโดยไม่รู้ตัวหมายถึงนายจะไปสะกิดขาเขาบ้าบอครับไปสะกิดขาจะล้มได้ไงต้องเรียกว่าขัดขาเลยทีเดียวล่ะนายเอ้ยจนอย่างพวกเรามันต้องขู่อย่างนั้นเลย
0: เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวดังกล่าวทุกคนจึงเกิดอาการตื่นตระหนกเฮ้ยตื่นแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกูกระตากระตากเฮ้ยหนูบ่อะไรพี่รังสีตื่นตระหนกไม่ใช่ตื่นขนาดนั้นบ้าเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ตื่นมันตื่นช้าซะหน่อยตื่นตระหนกคือต้องตกใจฮะเอออย่างนั้นน่ะถึงจะเหมือนโอเคทุกคนจึงมีอาการตื่นตระหนกฮะแล้วก็รีบเข้าไปหลบอยู่ในบ้านเฮ้ยหลบเฮ้ยพวกเรากลัวจังเลยใช่เฮ้ยไม่กล้าออกจากบ้านหรอกเออไม่กล้าออกจากบ้านหรอกครับ
3: เป็นพี่ก็ไม่กล้าออกจากบ้านนะพี่ไม่ออกจากบ้านเลยไม่ออกจากบ้านหรอกเออน่ากลัวจะตาย
0: โอ้ยพี่รังสีบอกว่าพี่ไม่น่ากลัวนะเขาน่าจะกลัวหน้าพี
3: ่เล่าไปหรือว่าไม่ได้มาแขวะพี่หรอก
0: ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยแม้แต่คนเดียวค่ะร้อนไปถึงบันดาลน้องหมาที่
3: เออแล้วรู้ป่ะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะ
0: เอาก็น้องหมาจริงๆหมาอะด็อกอะที่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนอื่นน่ะเอ้ยเขาเรียกว่าอะด็อกก็ได้อ่ะร้อนไปถึงบรรดาอะด็อกทั้งหลาย
3: อะด็อกสิจะมาอะด็อกได้ไงต้องเรียกว่าด็อกสิงั้นมันจะมีหมาอะไรตัวว่าเหนื่อยกับพี่จริงๆเลยพี่รังสีเนี่ยผมไม่ได้พิมพ์อะไรจริงๆนะครับคุณผู้ฟังบรรดาเดอะด็อกก็จัดการประชุมขึ้นมาโดยเดือดโอ้โหหมาประชุมเลยล่ะลูโบนิทานพี่นิทานฟังกันเป็นนิทานนิทานเขามีการประชุมหมาด้วยกันนะเฮ้ยฟังกันเปล่านี่เพื่อที่จะหาวิธีปกป้องเจ้านายที่พวกมันรักฟังไม่รู้เรื่องเอาภาษาไทยนี่แหละหนูบอกเอาภาษาไทยได้ไหมนั่งหมาก็ประชุมกันหมอครับผมเจอคนบ้าแล้วไอ้บอกเล่านิทานเราก็ต้องทำเสียงให้เป็นแบบ The Dog สิพี่หมาตัวหนึ่งซึ่งฉลาดที่สุดมันเสนอความคิดขึ้นมาว่าเก่งมากเลยหนูบอเอาภาษาไทยเดี๋ยวพี่ฟังไม่รู้เรื่องเอาภาษาไทยนะเดี๋ยวโบแปลให้กันละกันมันบอกวิธีการจัดการกับพวกโจรโดยไม่ให้มีใครต้องเสียเลือดเสียเนื้อก็คงไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าการสร้างข่าวลือหมาสร้างข่าวลือได้เหรอหนูโบนิทานบอกให้เป็นนิทานยังไงล่ะเพื่อให้พวกโจรกลัวจนไม่กล้าเข้ามายังหมู่บ้านเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วพวกหมาจึงพากันไปแอบซุ่มอยู่ตามใต้ถุนบ้านของชาวเมืองเสียงดังจะเสียงดังสีไรแล้วต้องหลบอยู่ใต้ต้นใต้ถุนบ้านนะใช่แล้วพวกเราต้องอยู่ใต้ถุนบ้านอย่าเสียงดังเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้นะเข้าใจหรือเปล่าใช่นายต้องอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็อย่าส่งเสียงดังพวกเราต้องทำวิธีนี้เพื่อที่จะช่วยนายที่พวกเรารักเข้าใจหรือเปล่าไม่เสียงหมาแก่จังเลยมันก็มีหมาตัวโตตัวเล็กอาจจะมีหมาแบบอายุมากก็มีแล้วมันก็แกล้งเรียนเสียงคนโอ้ยมาเรียนเสียงคนด้วยหนูบอกนี่ทานหนูบอกล้ำเลิศมาเรียนเสียงคนมันนิทานฟังกันเป็นนิทานดิ

0: ว่าพี่มาโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องฟังนิทานอะไรแบบนี้ว้ายเล่าต่อของเราทำไมอ่ะเอ้ยนิทานเก่าคนแล้วก็เก่าหรือเปล่าครับเว้ยอะไรพี่รังสีข้อความแบบนี้ทีอย่างเงี้ยพิมพ์มาอดีตทำไมไม่พิมพ์ฮะเมื่อชาวบ้านที่อยู่ในบ้านได้ยินได้ฟังต่างก็พากันแปลกใจแล้วก็พูดต่อๆกันไปว่าอะไรนะฮู้ฮู้ฮู้ฮู้แปลว่าผีมาเหรอนั่นน่ะสิฮู้ฮู้ฮู้แปลว่าผีมาเหรอข่าวลือเรื่องฮู้ฮู้ฮู้ฮู้แปลว่าผีมาค่อยๆแพร่สะพัดออกไปจากบ้านไปยังท้องทุ่งแปลว่าผีมาจากท้องทุ่งเข้าสู่ป่าแปลว่าผีมาและจากป่าเข้าไปถึงรังโจรเมื่อพวกโจรได้ฟังพวกโจรก็ร้องขึ้นมาพร้อมกันว่าฮะอะไรนะแปลว่าผีมาอย่างนั้นเหรอแปลว่าพี่มาอย่างนั้นเหรอพี่มาพี่มาฉันกลัวนั่นนายกลัวหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยแปลกประหลาดจังเลยจะไม่กลัวได้ยังไงเล่าพี่มาแบบนี้ใครจะไม่กลัวบ้าหรือเปล่านายนี่ถ้าเกิดว่าหูพี่มาแบบนี้ฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกถ้าเจอคนที่ฉันไม่เคยกลัวฉันอัดหมัดทีเดียวก็ได้แต่เจออะไรฉันไม่กลัวหรอกยกเว้นนะผีนี่แหละไม่รู้จะมาที่ไหนไม่รู้จะมาหน้าตาแบบไหนก็ไม่รู้กลัวใช่กลัวเหมือนกันแต่ถ้าอย่างนั้นได้ยินเสียงนี้พวกเราก็ไปดีกว่าไหมอ่ะพวกโจรรู้สึกกลัวมากและไม่อยากได้ยินเสียงร้องที่ว่าเลยและแล้วเมื่อถึงตอนกลางคืนพวกโจรก็พากันมายังทางเข้าหมู่บ้านตามที่พวกเขาวางแผนกันเอาไว้เฮ้ยยังไงพวกเราก็ต้องออกมาขโมยของนะเพราะว่าพวกเราคือโจรชายพวกเราคือโจรยังไงเราก็ต้องออกมาอยู่ดีอะไม่ถ้าเกิดไม่ออกจากบ้านในยามค่ำคืนมันจะไม่ใช่โจรฮะถ้าออกมาตอนกลางวันเฮ้ยเขาไม่เรียกว่าโจรหรอกทำในที่แจ้งแบบนั้นน่ะใครๆก็เห็นเดี๋ยวตำรวจจับเขาเรียกว่าโจรโง่ต้องออกกลางค่ำกลางคืนจะไม่มีคนเห็นเขาเรียกว่าโจรฉลาดอย่างพวกเรายังไงเล่าทำไมเสียงเหมือนพี่รังสีเลยหนูมอไม่ใช่พี่นะไม่ใช่พี่พี่นั่งฟังอยู่นี่แหละเอาเหรอแค่โจรเสียงคล้ายพี่อะเนาะพี่แค่สงสัยอย่างเดียวหนูบอกอะไรพี่ทำไมพี่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้ตอนกลางค่ำกลางคืนก่อนนอนด้วยมันคือนิทานพี่ไม่อยากฟังนิทานพี่อยากฟังเพลงอุดปากซะฟังนิทานต่อเมื่อพวกโจรมาถึงที่หน้าหมู่บ้านคืนนั้นเป็นคืนดื่นมืดบรรยากาศเงียบสงัดจนวังเวงบรรยากาศมันน่ากลัวมันดึกก็จริงอยู่นะลูกพี่แต่ว่าว่าคือถ้ามันดึกขนาดนี้มันมืดไปบางทีเราเปิดไฟไหมมันมองไม่เห็นนะครับลูกพี่บ้าเปล่าเปิดไฟแบบนี้ก็ไปให้ตำรวจเขาจับเราได้เลยสิโอ้ยงอจริงเลยพวกเราออกมาตอนกลางคืนมันต้องมืดแบบนั้นแล้วก็ต้องมืดแบบนี้แต่ว่าลูกพี่ครับคือบรรยากาศมันเป็นเงียบสงัดเนอะแล้วมันก็ดูน่าวังเวงแล้วมันดูน่ากลัวครับปอดแห้งได้ไงเนี่ยเป็นโจรมันต้องกระหายชันใครมันถึงจะเรียกว่าโจรเข้าใจไหมแต่เกิดว่ากลัวนี่จะเข้าบ้านคนอื่นมาขโมยของได้ยังไงงอจริงเลยเฮ้ยจะไม่น่ามีลูกน้องแกเลยเนี่ยผมว่าเฮ้ยทำตัวให้มันนี่มันหนักแน่นหน่อยไม่ต้องกลัวอัดหาเลยหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกโอ้ยดีขึ้นไหมดีขึ้นครับป่ะลุยกันต่อไปสักแป๊บหนึ่งสองจอนก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอีกด้วยบรรยากาศที่มันวังเวงเฮ้ยแต่ว่าในหน้าที่ของโจรไม่ว่าจะกลัวหน้ากลัวขนาดไหนหน้าก็ต้องเข้มแข็งครับพวกโจรค่อยๆ ย่องเข้ามาในหมู่บ้านโดยไม่รู้เลยว่าเหล่าบรรดาหมากำลังดักรอพวกเขาอยู่ เมื่อหมาเห็นโจรพวกหมาจึงพร้อมใจกันส่งเสียงว่า
1: แปลว่าผีหมอ
0: แปลว่าผีหมอเมื่อพวกโจรได้ยินก็ตกใจผีมาเหรอหัวหน้าหน้าครับโอ้บลาลาลาลาเผ็ดดีกว่านะครับพี่ผีมาแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยว่าแล้วพวกโจรก็วิ่งหนีแนบออกจากหมู่บ้านไปในทันทีง่ายไปดีกว่าพี่ผีมาเอ้ยคืนต่อมาพวกโจรก็พากันกลับมายังทางเข้าหมู่บ้านอีกครั้งเฮ้ยคราวที่แล้วเนี่ยมันไม่แจมแมวเลยเนี่ยพวกเราหลอนกันไปนะเจอเสียงแบบนั้นเข้าไปก็นึกว่าผีมาคราวนี้นะพวกเราตั้งใจมากขึ้นมากกว่าเดิมเฮ้ยเชื่อเถอะครับครั้งนี้ผมจะมีความหนักแน่นไม่กลัวผีแน่นแน่นแน่นอนครับแต่จนแล้วจนรอดพวกหมาก็พร้อมใจกันส่งเสียงร้องกันอีกว่า
1: โอ้โอ้โอ้ผีหมอโอ้แปลว่าผีหมอ
0: เออผีมาอีกแล้วครับหัวหน้าลงเพลย์ได้เลยนี่ไปฉันจะมาขวางทางฉันจะไม่เล่าเออใช่โอ้ผีมาพวกโจรก็ได้แต่ตกใจและก็วิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกฮะนานถึงปีเลยเหรอหนูโบพี่เลี้ยงสียังไม่นอนเหรอบ้าบอจะนอนได้ยังไงเสียงแบบนี้เนี่ยพวกโจรมาที่ทางเข้าหมู่บ้านทุกคืนแต่ก็ต้องตกใจและวิ่งหนีกลับบ้านไปในทุกๆครั้งพวกโจรคิดว่าพวกเขาคงไม่เหมาะที่จะเป็นโจรอีกต่อไปลูกพี่ครับผมว่าพวกเราไม่เหมาะที่จะเป็นโจรหรือเปล่าครับทำมาหากินอย่างอื่นดีมั้งครับนี่เรามาปีนึงเรายังไม่ได้ขโมยของใครเลยข้าวของเราก็ไม่มีในบ้านเราจะกินอะไรดีครับถ้าเกิดขโมยของใครแล้วเราไม่ได้เงินเราไปทำอย่างอื่นกันดีมั้งครับหมอน่าปะโถยเจอแต่ผีไม่น่ากลัวผีเลยเราในที่สุดโจรทั้งสองก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีฉันว่านะถ้าเกิดว่าเราไปทำงานอย่างอื่นก็น่าจะเวิร์กมากกว่านี้เมื่อคนในหมู่บ้านรักสงบเห็นว่าโจรไม่มาปล้นพวกเขาสักทีคนในหมู่บ้านจึงเริ่มสบายใจและกลับมาดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขกันอีกครั้งส่วนบรรดาน้องหมาก็ได้แต่ภูมิใจที่พวกมันได้ปกป้องนายที่พวกมันรักและทำให้พวกโจรกลับใจเป็นคนดีได้อย่างสำเร็จเล่นแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงอย่างมีความสุขแต่ข่าวหรือเรื่องหูแปลว่าผีมาก็ยังคงแพร่สะพัดและสืบเนื่องต่อไปจนถึงปัจจุบันโดยแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคืออุบายของหมาที่เอาไว้ใช้หลอกจอนจบแล้วค่ะเด็กๆเอาครึ่งชั่วโมงของพี่เกินมานะหนูบอกแหมก็ออกแต่สนุกนี่นานิทานมโนน้อยๆจากดีเจโบโบค่ำคืนนี้ก่อนนอนนะคะหยิบยกมาจากเพจของผู้ที่แต่งนิทานเอาไว้อย่างที่บอกนะคะว่าคุณนำบุญเนี่ยเขาแต่งนิทานเรื่องนี้เอาไว้โบก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแต่งเติมนะคะเพื่ออรรถรสในการรับฟังขอบคุณด้วยนะคะจริงๆนิทานเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะ แทรกเสริมเข้าไปแล้วค่ะว่าการไปขโมยของในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะก็คงจะต้องได้รับบทลงโทษในนิทานคงจะเป็นการลงโทษแบบที่ทำให้หวาดกลัวแต่ก็ยังมีโอกาสที่ได้กลับใจแต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปลักขโมยของคนอื่นเนี่ยการจะกลับตัวกลับใจเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันดูน่ากลัวกว่าเดิมนะคะอาจจะใช้ชีวิตได้ยากขึ้นในสังคมนะฉะนั้นเด็กๆเริ่มต้นจากการที่เป็นคนลักขโมยเนี่ยไม่ดีเลยนะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องเริ่มต้นจากการที่รู้จักที่จะรักษาของตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าเรารักของตัวเองมากเท่าไหร่เราหวงแหนสิ่งของตัวเองมากเท่าไหร่นั้นนะคะเมื่อไหร่ที่เราไปนำของคนอื่นมาก็เช่นเดียวกันคนอื่นก็รู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนเช่นเดียวกันก็ฉะนั้นแล้วนะคะอย่าไปลักขโมยของใครเลยจบแล้วนิทานก่อนนอนจากดีเจโบโบค่ะวิว

วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณพึ่งเล่นบอกว่าสนุกสนุกครับคุณจินนี่บอกว่าทุกนิทานมีบทเรียนสอนอยู่ครับใช่ค่ะนิทานมีบทเรียนก็สอนเด็กๆที่กำลังจะเติบโตในวัยเด็กให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าเนาะอะไรที่เราแทรกเสริมกันไปเนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างแบบเราดูนิทานฟังนิทานหรือว่าดูการ์ตูนเนี่ยเขาก็มักจะมีอะไรที่สอดแทรกให้เรามีข้อคิดต่างๆมากมายซึ่งจริงๆบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบที่จะดูการ์ตูนมากแล้วก็ชอบจะนำข้อคิดต่างๆเนี่ยเอามาแปะเอาไว้ซึ่งมันแบบมันดีมากเลยแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่อินกับเรื่องต่างๆได้อย่างสุขใจอ่ะหวังว่าการเล่านิทานของดีเจโบโบนะคะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสู่คุณผู้ฟังที่เบสเรดิโอที่นี่นะคะนูโบอะไรพี่ลังสีพี่แค่สงสัยอย่างนึงว่าเด็กๆอะไรจะนอนกันตีหนึ่งเหรอนั่นน่ะสินะสวัสดีคุณปรีดาคนเดิมด้วยนะเขาบอกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยคุณจินนี่บอกว่าคุณคือผู้ถ่ายทอดหาฟังยากแล้วปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะหาอะไรมาให้ได้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กันนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะขอบคุณด้วยครั้งหนึ่งนะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านทาง Best Radio ที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางไลฟ์สดด้วยขอบคุณพี่รังสีคุณธเนศขอบคุณคุณจินนี่คุณพึ่งเล่นขอบคุณคุณกิฟต์นะคะคุณนนนนคุณพี่พันจิตคุณซันซานจากนนทบุรีด้วยเอ้ยไม่ได้ทักทายอะไรกันเยอะเลยนะเย้นิทานกาวจบแล้วนิทานกาวจบกันแล้วก็กลับบ้านไปนอนสินะไหนใครยังอยู่บ้างยกมือขึ้นให้ดูหน่อยแล้ว

ขอบคุณคุณสุพจน์ด้วยนะคะเอาละหมดเวลาแล้วจริงๆก็เกินเวลาอยู่ละมันไม่มีเวลาให้เราอยู่แล้วแต่ว่าโบดีเจโบเติมมาให้ที่เบสที่นี่ที่เบสเรดิโอนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสุขอาสามาทำไมในวันศุกร์หน้านะคะถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็คงจะมาตามคำของเหมือนเดิมนะคะและกลับมาเจอกันนะคะในวันจันทร์หน้า 6:30 น. ถึง 11:00 น.จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์และคืนศุกร์อาสามาทำไมถ้าในช่วงไหนที่ดีเจโบติดภารกิจอาจจะไม่ได้มาจากรายการนะหรือบอกวันจันทร์ถึงวันพุธหน้าพี่ไปอุตรดิตถ์นะอุตรดิตถ์อะไรอร่อยโมจิอะเปล่าอะไรอร่อยก็อย่าลืมซื้อมาฝากกันนำเด้อค่ะ

อุตรดิตถ์ข้าวมันไก่อร่อยงั้นขอบอไม่กินข้าวซื้อไก่มาฝากหน่อยได้ไหมขอไก่มันๆเลยตัวนึงพี่เลือกตัวที่มันเต้นมันๆที่สุดเลยศูนย์คลินิกมันเดือดเอาตัวที่เต้นมันๆที่สุดเอามันมากๆเลยอ่ะบอจะได้มาฝึกเต้นกับมันBo Show

ุขนะฮะขอให้ท่านนอนหลับฝันดีค่ะขอให้มีเวลาอะไรเวลาแห่งความสุขเพิ่มทุกวันจะหลับตาจะลืมตาก็มองเห็นจะหลับตาลืมตามองเห็นอะไรก็หมายถึงอะไรที่โดดเด่นในใจนั้นอยากได้อะไรก็นึกแล้วก็ได้โดยพลันอะไรที่อยากได้นั้นตะโกนดังๆให้พ่อแม่ซื้อให้เลยเฮ้อบ้าเปล่าหนูบอหยอกเล่นไปแล้วนะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า

0: เบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.